0: ายทำขนมกันค่ะ
1: ขนมอะไรเหรอคะครู
0: ขนมที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกล้วยและใบตองค่ะทายสิว่าคืออะไร
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยนำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิแล้วห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวแล้วสอดไส้ด้วยกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่นิยมทำกินกันในครัวเรือนและใช้ทำบุญในงานเทศกาลประเพณีเช่นเข้าพรรษาและออกพรรษา

0: สวัสดีค่ะคุณยายอี
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำใบเตยของคุณยายคุณยายต้มกับมือเลยนะใบเตยของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สดหอมชื่นใจหอมไหมคะนะใบเตยหอมมาก
3: สดชื่นใจนะคะ
4: นี่คือขนมอะไรเหรอคะ
2: ขนมต้มจ้ะ
3: ลองชิมเลยค่ะ
2: นะไปถึงไส้เลยนะเห็นไหมไส
3: ้นะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
4: มีรสหวานแล้วมันผสมกันค่ะแล้วกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยค่ะ
2: จ้ะ
3: แล้วรู้ไหมคะว่าไส้ข้างในเนี่ยทำจากอะไร
4: ไม่รู้ค่ะทำมาจากอะไรเหรอคะ
2: มะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานหอมพอได้แป้งข้างนอกแล้วก็คลุกมะพร้าวทึบๆตอนนี้ที่สวนมีมะพร้าวเยอะเลยค่ะเลยทำขนมกันเดี๋ยวคุณยาจะชวนขูดมะพร้าวเราจะทำข้าวต้มมัดเราต้องขูดมะพร้าว
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนทำข้าวต้มมัดกับคุณยายนะคะ
2: แย่กระต่ายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะเนี่ย
4: มันคืออะไรเหรอคะ
2: กระต่ายก็คือเป็นที่ขูดมะพร้าวแล้วเขาเรียกกระต่ายก็ทำรูปร่างมันให้มันเป็นตัวกระต่าย
3: เหมือนแบบฟันกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน
2: มีฟันคมๆเนี่ยแล้วก็ขูด
3: แล้วส่วนประกอบของข้าวต้มมัดนี่มีอะไรอีกคะนอกจาก
2: มีมะพร้าวแล้วแต่เป็นกะทินะคะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกล้วย
4: ใบตองนี้สำหรับห่อใช่ไหมคะ
2: จ้ะใบตองเนี่ยวัตถุสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ห่อข้าวต้มมัด
3: แล้วทำยังไงให้มันนิ่มอะคะ
2: เราต้องตัดแล้วตากแดดตากแดดสักพักหนึ่งแดดแรงๆก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหี่ยวแล้วต
3: ้
2: องเหี่ยวถ้าตัดใหม่ๆใช้ไม่ได้เราจะมาห่อข้าวอย่างนี้มัดพันไม่ได้แต่
3: แล้วคุณยายกับเชฟทราบไหมคะว่านอกจากใบตองเนี่ยยังมีใบมะพร้าวแล้วก็ใบจากที่สามารถนำมาทำข้าวต้มมัดได้ด้วยนะคะ
2: ไม่เคยเห็นเลยจ้ะ
3: ขึ้นอยู่กับของที่มีในแต่ละท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญนะคะชื่อของข้าวต้มมัดเนี่ยก็มีการเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะแล้วก็ไส้ด้วยค่ะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ทำข้าวต้มมัดจากใบจากค่ะงั้นเราไปชมคลิปนี้กันค่ะ
5: ช่วงห้องเรียนสว.วันนี้นะครับขอนำเสนอวิชาการทำข้าวต้มมัดอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความพิเศษในวันนี้อยู่ตรงที่นำใบจากมาห่อแทนใบตอง
6: ห่อข้าวต้ม
5: และผู้ที่จะมาสอนเราก็คือป้าสะอาดโกศลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถครับและส่วนผสมในการทำข้าวต้มมัดประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวขูดสำหรับคั้นทำหัวกะทิข้าวสารข้าวเหนียวและหัวใจของเมนูนี้ก็คือใบอ่อนของต้นจากครับเมื่อคุณป้าพร้อมวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมที่จะชิม พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกันแล้วล่ะครับ
6: เริ่มทำก็ต้องขูดมะพร้าวนะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาก็แช่ก่อนแต่แช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ขูดมะพร้าวก็คั้นกะทิคั้นกะทิก็เอากะทิไปเคี่ยว

0: นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยต้องทำไปชิมไปอย่างป้าอาจถือว่าโอเค
1: พอได้ที่หวานเค็มแค่ไหนแล้วก็ข้าวเหนียวไปผัดคือผัดให้มันแห้งให้ข้าวเหนียวมันสุกหน่อยแล้วก็ผัดให้มันแห้งถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ถั่วดำหน่อยแต่นี่เราไม่ได้ใส่ถั่วดำหน่อยแล้วก็ผัดจนมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อเจ๊เล็กมานั่งตรงนี
0: ้แม่สงสัยว่าป้าอาจถ้าจะนั่งทำคนเดียวคงจะเหงาเลยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำซะเลยเอาช่วยกันหั่นช่วยกันห่อช่วยกันมัดรับรองไม่นานได้ชิมพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะบอกว่าจะได้ชมวิธีการทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ก็กล้วยก็ต้องให้งอมๆหน่อยมันก็จะหวานไปในขนมกล้วยน้ำว้าเรื่องอื่นก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็ไม่นิยมกันคือเขานิยมแต่กล้วยน้ำว้ารสชาติมันไม่เหมือนกันกล้วยสุกเนี่ยพอเรานึ่งเข้าไปแล้วข้าวเหนียวมันจะแดงข้างกล้วยนะข้าวเหนียวจะแดงก็จะมีรสหวานกล้วยอีกหอมใบตองก็ใช้ได้แต่คือมันหอมคนละอย่างใบตองก็กรอบมาห่อใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะคนละแบบใช้ใบจากยอดจากต้องใบมาขดก่อนแล้วก็ม้วนให้เป็นลูกข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็กล้วยใส่แล้วก็ข้าวเหนียวใส่ทับจริงๆแล้วก็ผูกก็คือใช้ก้านเนี่ยผูกก้านต่อที่เราขีดออกผูก

0: หลังจากที่นึ่งข้าวต้มมัดจนสีของใบจากเปลี่ยนไปและข้าวเหนียวก็น่าจะสุกนิ่มพร้อมเสิร์ฟก็ตักขึ้นพักไว้รอให้เย็นและเกาะตัวอีกสักหน่อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มมัดกลิ่นหอมรสหวานไว้รับประทานง่ายๆที่บ้านแล้วล่ะครับ
1: จากในคลิปถ้าใช้ใบจากห่อก็จะหอมคนละแบบกับใบตองนะคะคุณยายคุณยายสะอาดเนี่ยเก่งเหมือนกับคุณยายอีทเลยนะคะ
2: แหมมายอกันได้ เดี๋ยวคุณยายจะสอนขูดมะพร้าวแล้วก็จะผัดข้าวต้มมัดกันเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะ
2: ค่ะนี่กระต่ายร้อยปีของคุณยาย
1: ทำยังไงบ้างคะ
2: ชอบกระต่ายนะคะต้องนั่งนี่มะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวต้องขูดตะแคงข้างขูดข้างๆแล้วก็หมุนมือไปหมุนเรื่อยไปขยับต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขูดแล้วมะพร้าวก็เราจะขูดปืดปืดกดเอามีแรงเท่าไหร่ขยมไม่ได้มะพร้าวจะออกมาเป็นชิ้นเบลอก็คั้นไม่ได้กะทิ
3: แบบนี้
2: จ้ะนั่นแหละอ่ะอันน่ะนั่นแหละนั่นแหละอ่ะปึ๊ด
1: เด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีฟันที่คมมากนะคะ
2: แล้วก็
1: ทำอย่างนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ลองฝึกได้ค่ะ
2: ลองฝึกได้แล้วเราก็ขยับมือเป็นทีละนิดเห็นไหมเพลินไหมเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไห
4: มข้าวต้มมัดเป็นขนมพื้นบ้านที่มีคุณค่าด้านโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุพกพาสะดวกเหมาะเป็นเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางและยามภัยพิบัติที่อาหารหลักขาดแคลนเข้าถึงยากแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ยาบยลของคนโบราณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์และในปีพุทธศักราช2557

0: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นหนึ่งในความภูมิใจและเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่พวกเราต้องรักษาไว้สืบต่อไปค่ะ
1: ค่ะแค่เรามีกล้วยมะพร้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะ
2: ก็ถ้าทำได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วแต่เราจะดัดแปลงเอาแล้วแต่ภูมิภาคของใครทำขนม
1: คุณยายกับเชสรู้จักชาวปากกาเกยอไหมคะ
3: ไม่รู้จัก
2: เลย
1: ชาวปากกาเกยอเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเขามีขนมอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มมัดค่ะมีชื่อเรียกว่าเมตอซูค่ะเมตอซูนี้นะคะใช้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเตอร์สี่เกิดมอโดมาแทนการห่อค่ะเราลองออกเสียงกันไหมคะเกิดสี่เตอร์มอโด
3: เกิดเตอร์สี่มอโด
1: คุณยายลองไหมคะ
2: เกิดสี่เตอร์มอโด
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
3: ยากยากจังเลยค่ะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะ
1: กับข้าวต้มมัดเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครูก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ
4: โอ้ยหิว
5: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากพี่ชิเพาะและน้องแพงพอมาร่วมทำเมนูอาหารว่างหรือที่เรียกว่าเมตอซูเริ่มต้นนำเตอร์สี่เกิดมอโดไปตัดส่วนท้ายบริเวณที่ติดกับขั้วโดยจะใช้ไม้ไผ่แย่คว้านเข้าไปภายในเพื่อล้วงเอารากที่ติดกับเศษดินเศษทรายออกมาจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดจนกว่าจะสะอาดเกลี้ยงเปล่าขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องน้องแพงพอนำพาน้ำตาลทรายย้ายลงกะละมังคลุกรุกต่อเติมราดด้วยน้ำกะทิจัดการกวนชวนให้ละลายส่วนพี่ชิเพาะคว้าได้จึงรีบปอกกล้วยช่วยจับผ่าแบ่งไว้เป็นชิ้นด้านสตางรับอาสาทดสอบรสชาติกล้วยน้ำว้าครับนี่คือข้าวเหนียวดอยที่ผ่านการแช่น้ำมา1คืนจัดการตักใส่กรอกลงไปในเตอร์สี่เกอร์มอโดแล้วตามไปคือชิ้นกล้วยก่อนจะกลบด้วยข้าวเหนียวอีกรอบจนเต็มจากนั้นจึงหยอดเติมเพิ่มความหวานประสานน้ำตาลที่ละลายผสมกับน้ำกะทิเมื่อฟืนลุกติดไฟค่อยๆมอดไปกลายเป็นฐานแดงจึงจัดแจงนำลงไปปิ้งคล้ายๆกับการหมกไฟสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ข้าวเหนียวจะค่อยๆกลายเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีที่อยู่ภายในเตอร์สี่เกอะมอโดนั่นเองครับปล่อยปิ้งหมกไปอยู่ในฐานไฟอีกไม่นานเมตอซูก็ได้การเสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูนี้คล้ายๆข้าวต้มมัดบวกกับข้าวหลามซึ่งข้าวเหนียวก็นุ่มชุ่มไปด้วยความหวานจากน้ำตาลและกะทิและน่ากินขึ้นอีกด้วยเมื่อเจอกล้วยน้ำว้าน้องแพงพอบอกว่าหากเราใส่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวแบบต้นฉบับดั้งเดิมจะทำให้ข้าวเหนียวมีรสขมหน่อย
1: อยากลองชิมเมตอซูไหมคะ
2: อยากค่ะอยากลองชิมมากเลย
1: ถ้าครูเป็ดมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาให้ลองชิมกันนะคะ
2: ผมอยากลองมากเลย
1: ค่ะอ่ะงั้นเรามาห่อข้าวต้มมัดกันต่อเลยนะคะ
2: ดูจัดอย่างนี้จะเลี้ยงค่ะนี่เด็กเอาเนื้อเขาน้อยๆไม่ต้องวางเยอะหอมไหมหอม

0: เนี่ยเราจับมุมขึ้นมามุมนี้มุมนี้เนี่ยไปชนมุมโน้นเนี่ยหนูตัวผ่อนมือนี่เองแล้วก็พับตรงนี้นี่พับลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็ตบตรงนี้นี่อันนี้นิ้วนี้ในดันนี้ดันเนี่ยเขาเรียกทำตูดกบนะ
1: คุณยายกับน้องเชสทราบไหมคะว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีการทำข้าวต้มมัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะ

0: ไม่เคยเห็นคุณยายไม่เคยเห็นเลยค่ะ
1: เหมือนกันค
2: ่ะเขาเพิ่มมูลค่าข้าวต้มหมาธรรมดาเนี่ยค่ะด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวยังไงลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แม่
3: จ
0: ิ๋
3: มค
0: ่
3: ะแล้วทำไมเราไม่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเลยล่ะคะ
4: ถ้าเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเนี่ยข้าวจะไม่จับก้อนกันนะคะต้องเอาข้าวเหนียวมาช่วยนิดนึงอะค่ะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้มันร่วนซุยไปเลยแล้วก็จะห่อไม่เป็นรูปร่างเนา
5: ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค
4: ่
1: ะ
4: ใครจะเป็นคนขูดมะพร้าวดีเอ
1: ่
4: ย
1: ค่ะ
5: น้องนนท์ขูดด้วยไหมครับ
6: ขูดด้วย
5: ขูดด้วยค่ะ
1: ได้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยน้องๆขูดด้วย
6: เด
1: ี
6: ๋ยวพี่เฟย์เอามือแมวขูดก็ได้ค่ะ
1: นี่ค่ะ
4: มะพร้าวที่เราใช้ทำข้าวต้มเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวทึนทึกนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร
5: เพราะว่ามะพร้าวทึนทึกเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเวลาได้กะทิแล้วเนี่ยมันก็จะมันๆ
1: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็หอมมากด้วยค่ะเราก็เลยต้องใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะได้แล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคั้นกะทิกันได้
4: ใช่แล้วจ้ะส่วนผสมก็เริ่มจากน้ำก่อนเลยนะจ๊
5: ะ
4: ต้องใช้เป็นหัวจ้ะ
5: หัวกะทินะคะ
4: จ้ะเอา
5: ไ
4: ปใช่
5: ขย
4: ับ
5: ค่ะค่อยๆขยับนั่นแหละ
3: น้ำกะท
5: ิ
3: ออกเยอะมากเลย
5: น้องนนท์เคยคั้นแบบนี้ไหมครับ
6: ไม่เคยเลย
5: ไม่เคยเลยงั้นน้องนนท์ลองทำดูไหม
6: คร
5: ับ ได้ครับผมพี่หายาช่วยสอนด้วยนะคะ
3: ทำขึ้นมาแล้วก็บีบเลย
4: ได้แล้วค่ะ
1: ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากรองใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ะ
2: นี่นะคะเวลาเราจะกรองอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นผ้าขาวบ้างแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระชอนก็ได้
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอเสร็จแล้วได้น้ำกะทิแล้วเราทำอะไร
4: จะไปเริ่มผัด
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมมาผัดเข้ากันให้หมดเลยนะคะ
5: ได้ค่ะ
4: อย่างแรกเลยเริ่ม
5: ก็จะมีกะทิ
4: กะทิค่ะ
2: กะทิค่ะนี
5: ่กะทิใส่ในกระทะนะคะใส่หมดเลยหรือเปล่าคะ
4: ค่ะเสร็จแล้วก็เกลือค่ะติดไฟได้เลยค่ะ
2: เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะ
4: ไม่ต้องแรงมากนะคะ
5: ใช้ไฟประมาณ
2: ปานกลาง
5: ใช่ไหมคะ
4: คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: คนไปทางเดียวกันนะคะ
3: คุณป้าจิ๋มคะแล้วเราต้องคนไปตลอดใช่ไหมคะไม่ให้กะทิเป็นฝักอะค
4: ่
3: ะ
4: ใช่จ้ะ
2: ใช่ค่ะเป็นฝักเนี่ยนะคะก็คือจับตัวกันเป็นก้อน
3: ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่ค้างคืนไว้ด้วย
4: ใช่จ้ะข้าวเหนียวต้องแช่ไว้1คืนนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็แช่เหมือนกันนะคะ
3: ทำไมถึงต้องแช่ด้วยคะ
4: เพื่อให้ความนุ่มตัวค่ะ
2: แช่เตรียมเอาไว้นะคะเวลาอยากกินก็เราทำดีกว่าเอาข้าวเหนียวออกมาเลย
5: ใช่ค่ะ
2: นี่นะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปในน้ำกะทิที่เดือดนะคะ
5: ค่ะ
2: แล้วก
4: ็คนแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทราย
2: ไม่
4: ต้องใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่นะคะเท่เลยค่ะคนไปคนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวจนกว่ามันจะงวดขึ้นค่ะ
3: น้าจิ๋มคะแล้วยังไงถึงจะใช้ได้คะต้องดูยังไง
4: ก็เรากวนให้มันงวดขึ้นนะคะ
3: ให้เหนียว
4: ใช่ให้เหนียวเหนียวเลยค่ะระหว่างรอน้องฮาย่านะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันก่อนเนาะ
5: ได
4: ้ค่ะขอแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเด็กๆใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงนะคะแล้วก็เอาน้ำตั้งไว้เดี๋ยวเราจะได้นึ่งข้าวเหนียวกัน
5: ได้ค่ะ
3: น
4: ี
3: ่
4: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเนาะตอนแรกเลยเราก็ตักข้าวเหนียวขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะ
5: ค่ะวันนี้ข้าวเหนียวมันตักแบบน่ารักมากเลยค
4: ่
5: ะ
4: กดๆนิดนึงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะ
5: กล้วย
4: วางตรงนี้นะคะ
5: กล้วยเราคว่ำในลักษณะแบบนี้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็เอาข้าวต้มผัดกบอีกรอบนึงนะคะ
4: ค่ะแล้วเราก็เอาใบตองกดนิดนึงนะคะ
5: ให้มันแน่นๆนี
4: ้ใช่ให้มันแน่นๆแล้วเราก็เอาห่อให้แน่นนะคะ
5: แล้วก็ม้วน
4: แล้วก็ม้วนนี่นะคะ
5: ม้วนแล้วทีนี้ก็ม้วนปลายนิดนึงนะคะแล้วก็พับเก็บ

0: ต้องทำอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะมาประกบคู่กันนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะใช่เพราะข้าวต้มมัดนี่ต้องอยู่
0: ใน นี้เราก็วางทับไปก่อนเนาะ

0: นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนาจิ๋ม
1: เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะ
2: ตั้งแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุกถึงกันหมดเลย
0: นี่นะคะเราจับอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่ดุนะคะ
3: โอ้พอดีเลยค่ะ
4: พอดีเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเอาฝาปิด
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็รอเวลาให้เขาต้มสุก
0: ค่ะ
3: นี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องว่าง
0: ใช
3: ่ให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได
0: ้เลยนักกินมากๆเลยนะคะ
3: ใช่
0: กินหอมไหมคะ
5: นี่ครับน้อง
6: นนท์ดมจานหอมอ่ะ
0: หน้าตาพอจะใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นัดจิ๋มลองชิมก่อนเลยค่ะ
1: ว่าร
0: สชาติเป็นยังไงบ้าง
3: เป็นยังไงบ้างคะสู้ของนัดจิ๋มได้หรือเปล่า
1: ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆช่วยกันทำอะค่ะ
0: โอ้ยค่ะแล้วก็มีคนสอนเก่งๆแบบนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: มาคราวนี้ตาพวกเราชิมบ้างค่ะ
3: ไม่เคยน้ำลายไหลแล้ว
7: การทำข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะหลังจากที่ครูและน้องเชสก้าได้ลองห่อข้าวต้มมัดด้วยใบตองและตอนนี้ข้าวต้มมัดก็ได้นึ่งจนสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
8: ข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นสีม่วงของเราจะเป็นสีอะไรคะ
9: งั้นเราลองแกะดูเลยดีไหมคะพร้อมแล้วค่ะของเราก็สุกแล้วนะคะสุกใหม่ๆเลยค่ะระวังร้อนนะคะได้เลยระวังนะคะ หยิบออกมาเลยไหมคะ หยิบต้องหยิบหนวดแกะเลย
0: แกะเลย
9: ว่าของเราจะเป็นสีอะไรหน้าตาเป็นยังไง แกะเลย แกะระวังร้อนนะคะ ระวังให้ดีๆเปิดดูที่หน้าตาเป็นอย่างไร เลยเปิดดูเลยดูไส้เลยว้าวม่วงไม่ม่วงกันช้อนเดี๋ยวช้อนตักเลย ลองกินเลยค่ะ กินเลยตักให้ถึงไส้กล้วยเลยกินเลยชิมไม่ถึงกล้วยเลยเปิดเลย อร่อยไหมคะ
8: อร่อยมากเลยค่ะ
9: ขอลองกินเลยแล้วกันนะคะกินเลยกินเลยนี่ค่ะชิมไม่ถึงไส้เลยเป็นไงคะรสชาติ
10: อร่อยค่ะ
9: อร่อยมากเลยค่ะคุณยายค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในการทำข้าวต้มมัดในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาหารเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับท้องถิ่นในรายการวันนี้เด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมประเภทเดียวกันเมื่อต่างพื้นที่ก็มีการปรับรูปแบบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆและเมื่อมีการสืบต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์อะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
8: เชสก้า
9: ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: หนังใหญ่เป็นมหรสพในหมู่ชนชั้นสูงของไทยนับแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าหนังนิยมเล่นเรื่องราวที่มาจากวรรณคดีอาทิรามเกียรติ์สมุทรโคตรคำฉันและอนิรุธคำฉัน
1: ร้อนถึงจึงเข้าเฝ้าก้มกราบประณตบทที่4ทูลแถลง
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชบัณฑิตยสภาทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469ทรงสนับสนุนให้มีการบริจาคโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานซึ่งหนังใหญ่ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและบางส่วนเก็บรักษาในคลังของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบันกรมมหรสพกระทรวงวังมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469หนังใหญ่เหล่านี้เป็นงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตรใช้แสดงในเรื่องรามเกียรติ์ตัวหนังส่วนใหญ่มีสีดำเนื่องจากใช้แสดงในเวลากลางคืนแบ่งเป็นฉากต่างๆอาทิหนังคเนจรหรือหนังเดินใช้แสดงฉากการเดินทางหนังง่าหรือหนังเหาะใช้แสดงฉากการเหาะหนังจับหรือหนังรบใช้แสดงฉากการรบนอกจากนี้หนังบางตัวยังมีสีสันสวยงามซึ่งสันนิษฐานว่าอาจใช้สำหรับการแสดงในเวลากลางวัน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่รู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเท่าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้อนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอะ
0: าสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการ

รู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัดพระแก้วเป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรและมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมได้สันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานวิหารประธานวิหารพระพุทธรูปใหญ่3องค์วิหารน้อยมณฑปและเจดีย์รายผู้ชมอาจเกิดจินตนาการภาพในอดีตอันยิ่งใหญ่ของโบราณสถานแห่งนี้ปู่กำแพงและหลานอิฐจะนำท่านผู้ชมไปสำรวจสิ่งก่อสร้างภายในวัด
2: ได้เวลาเดินทางย้อนรอยอดีตกันแล้วครั้งนี้เราจะตะลุยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534เพราะมีงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมจำนวนมากเลยทีเดียวโดยรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยนั่นเอง
3: โอ้วัดเนี้ยกว้างมากๆเลยคงต้องเป็นวัดสำคัญแน่เลยใช่ไหมครับคุณปู
2: ่ใช่แล้ววัดพระแก้วเนี่ยถือเป็นวัดอารามหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาตำนานเล่าว่าวัดนี้นะน่าจะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะอัญเชิญมาที่กรุงเทพซะอีกนะ
3: คุณปู่ครับทุกทีอิจจะเห็นพระอยู่องค์ละด้านแต่ที่นี่ทำไมถึงสร้างพระนั่งพระนอนไว้ที่เดียวกันล่ะครับ
2: นี่แหละสิ่งที่ทำให้ปู่อึ้งล่ะปู่เองก็ยังหาข้อสรุปเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกัน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire เรนถาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
5: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วง

0: ลีลา
1: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: แล้วนะนิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้ง

0: ใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10อุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
6: ไปกันเลย
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook กำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
5: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆเดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
5: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิ ขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
6: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
5: หนูว่าเขาต้องเป็นซุปเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
6: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซุปเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่แบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอั้งโล่จะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
4: ฮังเล่ฮังเล่เธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
4: ไปแล้วไปแล้ว
6: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
4: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
5: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
2: ยังสนุกอยู่เลย
6: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
4: ไม่รู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
6: การที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ แล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
7: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
7: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
2: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยค่ะ
5: สนุกมากๆเลยค่ะ
7: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนันท์หรือเด็กๆนะคะจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงลำดับตามพยัญชนะไทยเอาละค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋า
2: จ
1: ๋านักเรียนรู้จักพจนานุกรมไหมลูก
2: รู้จัก
1: นักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะถ้ารู้จักนะคะให้นักเรียนตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะลูกหรือนักเรียนจะร่วมตอบคำถามกับคุณครูไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆไหนตอบคุณครูสิคะว่าพจนานุกรมมีไว้ทำอะไรหรือมีไว้เพื่ออะไรลูกอะไรนะคะยกมือยกมือใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
3: เอาไว้ศึกษาหาคำศัพท์ค่ะ
1: เอาไว้ศึกษาหาคำศัพท์เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะมีอีกค่ะลูกต่อไป
4: หาความหมายของคำค่ะ
1: หาความหมายของคำนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมีอีกหนึ่งค่ะมีอีกหลายอย่างเลยลูกในพจนานุกรมที่เราสามารถค้นหาได้มีใครตอบได้บ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาเรานะคะเจอคำศัพท์ยากๆแล้วเราออกเสียงไม่ถูกต้องพจนานุกรมช่วยได้ไหมลูก
2: ช
1: ่
2: วยได้
1: ช่วยได้นะคะพจนานุกรมเราก็สามารถที่จะสืบค้นนะคะวิธีการอ่านที่ถูกต้องให้ได้ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าเด็กๆเด็กๆจำกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้ไหมเอ่ยจำได้จริงหรือเปล่านะถ้าคุณครูให้ท่องเป็นรายบุคคลเด็กๆจะท่องได้ไหมลูกนักเรียนปลายทางล่ะคะท่องได้ไหมเอ่ยไหนลองท่องให้คุณครูปลายทางดูสิคะหนูท่องได้ไหมลูกก็ไก่ถึงฮอนอูท่องได้ไหมคะ
5: ได
1: ้ได้นะคะได้อ่ะคุณครูเชื่อว่าท่องได้แต่คราวนี้เนี่ยเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันนะคะในพจนานุกรมเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับพยัญชนะดังนั้นคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทบทวนก่อนว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 44ร
1: ู
2: ปอ
1: ะไรนะ
2: 44รูป
1: 44รูปนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะบัตรพยัญชนะเหล่านี้นะคะแล้วให้เด็กๆนะคะออกมาเรียงกอไก่ถึงหอนกฮูกให้ถูกต้องเด็กๆจะ

0: รู้ลำดับของตัวเองนะลูกว่าตนเองนั้นอยู่หลังพยัญชนะอะไรหรืออยู่ก่อนพยัญชนะอะไรพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอเสียงไม่ตื่นเต้นเลยขออีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเดินแจกให้นะลูกนะเตรียมตัวนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวเราแจกเลยแจกเลยนะคะเรียงลำดับตัวเองนะว่าใครอยู่หน้าหรืออยู่ด้านหลังกันเอ่ยอ่ะให้เลือกหยิบมาหนึ่งอันไอ้ยิบค่ะไอ้ยิบค่ะใบเดียวนะลูก
2: ใช่แล้ว
0: ห้ามดู
3: เด็กไม่ดีเลย
0: ถ้าโกงเดี๋ยวจะไม่ให้เล่นนะคะ
3: อุ้ยต่อจ้ะ
0: นะคะห้ามเปลี่ยนนะมีการยกมือไหว้แล้วนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะลูกนะมีการยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะคราวนี้มีหนึ่งคนใช่ไหมคะเลือกเลยลูกเลือกเลยจึ๊บเด็กๆคราวนี้นะคะพยัญชนะที่เหลือคุณครูจะแปะไว้ก่อนนะลุงนะจะแปะไว้ก่อนนะคะครูจะแปะไว้ก่อนนะพยัญชนะที่นักเรียนนะคะไม่ได้หยิบนะลูกดังนั้นกอไก่ไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนใครจะเริ่มก่อนพยัญชนะแรกคือ
1: กอไก
0: ่กอไก่ไหนลองมาติดดูสิคะกอไก่กอไก่นะกอไก่ต่อไปค่ะลูกมาเลยค่ะเรียงมาเลยค่ะ แปะด้านล่างก็ได้อ่ะแปะด้านล่างต่อไปต่อไปเร็วๆค่ะลูกมีตัวอะไรหายไปนะ
1: ขอขวด
0: แล้วตรงที่มีตรงที่พยัญชนะเหลือมีขอขวดไหมลูก
1: มี
0: ตัวไหนเอ่ยตัวที่2ใช่ไหมคะอ่ะมาขอขวดเรียบร้อยแล้วต่อไปขอควายแล้วขอควายแล้วเด็กๆสามารถต่อแถวมาได้เลยนะคะเด็กๆต่อแถวมาได้เลยนะลูกอ่ะขอคนขอละคังก็คือขอละคังก็คือต่อใช่ไหมคะอ่ะขอละคังขอละคังก็คือต่อลูกต่อไปเป็นตัวอะไรในนี้มีจอจานไหมลูกน่าใครถือจอจานจอจานต่อไปใครมีช้อชิงช้อชิงต่อไปช้ออะไรลูกช้ออะไรช้อช้างช้อช้างเสร็จแล้วตัวอะไรต่อลูกเป็นตัวซอโซแล้วตัวอะไรต่อคะชอเชอเด็กๆ เราจะไม่เรียกว่าชอกะเชอนะคะเราจะเรียกว่าชอเชอนะคะคำว่าเชอหมายถึงต้นไม้นะลูกนะอ่ะชอเชอเสร็จแล้วเป็นยอหญิงต่อไปอะไรเอ่ยดอชดาต่อไปลูกต่อไปดอชดาเสร็จแล้วต่อปะตากนะคะอะไรต่อลูก
1: ถอดฐาน
0: อ่ะในนี้มีถอดฐานไหม
1: มี
0: ถอดฐานใช่ไหมคะอ่ะมีถอดฐานคุณครูขอเก็บอันนี้ก่อนนะมีถอดฐานปึ๊บย้ายก่อนไม่เป็นไรลูกการตกมันเป็นเรื่องปกตินะคะขอควายขอคนต่อไปถอฐานตัวอะไรอีกลูกทออะไร
1: ทอ
0: ธงทอธงหรือทออะไร
1: ทออ
0: ะไรก่อนทอมนโททอมนโทมีไหมนะทอมนโทอยู่ที่ใครนะแน่แล้วก็ไม่วิ่งมานะคะทอมันโทเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรต่อลูกทอผู้เฒ่าเด็กๆจะต้องรู้ตัวนะคะว่าตัวเองได้ตัวอะไรนะลูกทอผู้เฒ่าเสร็จแล้วอะไรต่อลูก
1: น
0: อเนนใครได้นอเนนบ้างนอเนนนอเนน

ไหมนอเนนนอเนนไม่มีเดี๋ยวครูสำรวจดูนะคะนอเนนอยู่ที่คุณครูเองนะคะนอเนนต่อไปนอเนนเสร็จแล้วอะไรต่อลูกดอเด็กต่อไป

0: ารเมื่อกี้อยู่ที่คุณครูอ่ะทอทหารเสร็จแล้วมีตัวอะไรอีกทอทหารทอต่อไปไหนอุ้ยได้คำว่าหนูหรออ่ะคำว่าหนูอ่ะนอหนูต่อไปลูกบออ่ะบอใบไม้อ่ะบอใบไม้บอปลาต่อไปพอพึ่งอยู่ที่ใครเอ่ยพอพึ่งอ่ะพอพึ่งนะลูกนะต่อไปฝอฝาต่อไปลูกพอพานต่อไปฟอฟออะไรลูก
1: ฟอฟ
0: ันอ่ะฟอฟันเนาะฟอฟันตัวอะไรต่อพอสำเภาอยู่ที่คุณครูเองอ่ะพอสำเภาต่อไปอะไรต่อลูกมอม้ามอม้าก็อยู่ที่คุณครูเองยอยอยักษ์อ่ายอยักษ์เสร็จแล้วอะไรต่อลูกตัวอะไรคะรอเรืออ่ารอเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป
1: ล
0: อลิงลอลิงอยู่ที่คุณครูนะคะอ่ะคุณครูขอตัวแทนมายืนหน่อยลูกเนื่องจากกระดานไม่พอนะคะอ่ะมายืนถือให้คุณครูหน่อยลูกอ่ะลอลิงนะคะอ่ะถือนะลูกนะอ่ะลอลิงเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ช่วยเอาไปแปะฝั่งนู้นให้ครูหน่อยได้ไหมลูกอ่ะเดินเป็นพรีเซนเตอร์หล่อๆเลย
1: นี
0: ่เก่งมากตัวลอลิงเสร็จแล้วตัวอะไรต่อลูก
1: แหวน
0: อยู่ที่คุณครูอีกแล้วตัวอะไรอีก
1: สอสารา
0: หรือสอหรือสีก่อน
1: สอสารา
0: สอสอสาราก่อนแล้วก็ส
1: อ
0: สอฤาษีต่อไป
1: ส
0: อเสือโอ้ก็อยู่ที่คุณครูอ่ะตอนนี้หมดแล้วอยู่ที่คุณครูสอเสือเสร็จแล้วอะไรต่อคะลูก
1: หอห
0: ีบแปะเลยต่อไปหอหีบพอหีบแล้วอะไรต
1: ่อ
0: ใครได้รอจุฬารอจุฬาต่อไปออ่างสุดท้ายสุดท้ายคือหอนกฮูกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางเราลองมาตรวจสอบกันนะลูกว่าถูกต้องหรือไม่อ่ะเราลองมาอ่านดูนะคะอย่างแรกเลยลูกอ่ะอ่านพร้อมๆกัน1 2 3
1: ก็

อกรู้ไหมคะในพจนานุกรมนะคะในพยัญชนะ44ตัวนี้มีตัวพิเศษอยู่2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวลอลิงนะคะลอลิงนะคะแล้วก็รอเรือนะคะในพจนานุกรมของเราเราจะเรียงกอไก่ถึงฮนกฮูกนะคะตามพจนานุกรมเรียงตามพยัญชนะเลยก็จริงแต่ถ้านักเรียนเจอรอเรือเมื่อไหร่นะคะนักเรียนจะเจอตัวรึตัวรือตามหลังนะคะหลังจากนั้นถ้านักเรียนเจอตัวลอลิงนะคะจะมีตัวรึตัวลือตามหลังอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นตัววอแหวนสอสาราสอลือสีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างฮอนุคู่เราก็จะเรียงตามแบบเดิมอันนี้เป็นข้อที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตไว้นะคะและจะได้ไม่งงเวลานักเรียนเปิดพจนานุกรมนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนบอกหลักการใช้พจนานุกรมได้นะคะข้อ2ค่ะนั่นก็คือนักเรียนนะคะเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมนะคะแล้วก็หาความหมายนะคะโดยใช้พจนานุกรมได้ต่อไปนะคะนักเรียนบอกประโยชน์ของพจนานุกรมได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับพจนานุกรมนะคะการใช้พจนานุกรมเป็นอย่างไรอ่ะพจนานุกรมนะคะคือหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์นะลูกนะในวงศัพท์นั้นนะคะที่กำหนดเนี่ยจะนิยามความหมายเอาไว้เพื่อใช้ค้นหาความหมายของคำเรียงลำดับตามตัวอักษรตามเสียงหรือตามลำดับอื่นๆนั่นเองและนี่ก็คือรูปภาพของพจนานุกรมนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะที่การเรียงลำดับอักษรตามพจนานุกรมนะคะข้อ1ค่ะถ้าคำนั้นนะคะขึ้นต้นด้วยสระเอสระแอสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระโอให้นักเรียนนะคะดูตัวพยัญชนะถัดมานะคะอย่างเช่นคำว่าแม่นะคะให้ตัวรอเรือส่วนตัวลึตัวลือนะคะจะอยู่หลังลอลิงให้นักเรียนสังเกตจากตารางนี้ได้เลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวรึตัวรือตัวลึตัวลือนะคะจะไม่มีนะคะแต่ในพจนานุกรมเนี่ยมันจะอยู่ตามหลังนะคะตัวรอเรือก็จะมีตัวรึตัวรืออยู่ด้วยนะคะส่วนลอลิงนะคะก็จะมีตัวรึขออภัยค่ะก็จะมีตัวลึตัวลืออยู่ด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนข้อ3นะคะข้อ3นะคะคำที่ไม่มีรูปส

ระให้นักเรียนนะคะจำไว้เลยว่าคำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนะคะคำที่มีรูปสระน้อยกว่าจะมาก่อนคำที่มีรูปสระมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูการยกตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าผมคำว่าผมนะคะจะไม่มีรูปสระแต่เวลาสะกดเนี่ยมันจะเป็นพอโอมอผมใช่ไหมคะดังนั้นผมนะคะจะขึ้นก่อนนะคะจะเป็นคำที่ขึ้นก่อนนะคะต่อไปเรามาดูสระนะคะคำว่าผสานนะคะผสานเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าผะเนี่ยจะออกแค่ครึ่งเสียงนะคะส่วนสระอานะคะก็จะเป็นรูปสระใช่ไหมคะก็คือมี1นะคะต่อไปเรามาดูคำต่อไปนั่นก็คือคำว่าผิวหนังผิวหนังสระอินะคะแล้วก็ไม่เห็นอากาศรูปสระก็จะมากกว่าเราก็จะเรียงตามลำดับตามนี้นะคะก็คือคำที่ไม่มีรูปสระก่อนนะคะหลังจากนั้นรูปสระน้อยกว่านะคะจะมาก่อนคำที่มีรูปสระมากกว่านั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าหนคำว่าหาดคำว่าหายใจนักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าหนรูปสระจะไม่มีนะคะส่วนคำว่าหาดจะมีแค่สระนะคะซึ่งรูปสระจะมีเพียงแค่ตัวเดียวส่วนคำว่าหายใจนะคะก็จะมีสระอากับสระไอไม้ม้วนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะนับได้ว่ามีรูปสระทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของข้อที่4ค่ะนั่นก็คือพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเหมือนกันคำควบกล้ำนะคะจะมาก่อนพยัญชนะต้นเดียวค่ะเช่นคำว่าปลาปลานะคะจะควบกล้ำนะคะปลอนะคะปลออาปลานะคะคำควบกล้ำจะมาก่อนพยัญชนะต้นเดียวก็คือปลามาก่อนปลานั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่ากลองคำว่ากลองนะคะก็จะเป็นคำควบกล้ำนะคะจะเป็นคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำคำว่ากลองจะมาก่อนคำว่ากองในพจนานุกรมนะลูกนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะลูกนะอย่างเช่นคำว่าตรีคำว่าตรีนะคะตรีก็จะเป็นคำควบกล้ำนะคะซึ่งคำว่าตรีเนี่ยถ้าเราเปิดในพจนานุกรมเราจะเจอคำว่าตรีก่อนคำว่าตีนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของข้อที่5นะคะข้อที่5คือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นกามาก่อนก้าปามาก่อนป๋านะคะแล้วก็จะมีคำที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะนั่นก็คือเงานะคะเงาจะมาก่อนคำว่าเงานะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าคานะคะคำว่าคาก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนคำว่าค่านะคะซึ่งมีรูปวรรณยุกต์นั่นก็คือวรรณยุกต์เอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันจะเรียงได้ดังนี้ค่ะคำที่ไม่มีไม้ไต่คูนะคะและวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนนะคะคำที่มีไม้ไต่คูนะคะก็จะตามหลังมาแล้วก็ต่อมาก็คือคำที่มีวรรณยุกต์นะคะเอาละค่ะอย่างเช่นคำว่าเลนนะคะคำว่าเลนคำว่าเลนคำว่าเล่นนะคะก็เป็นคำที่
่เราสามารถสังเกตได้นะคะอ่ะคำว่าเลนนะคะเป็นคำที่ไม่มีไม้แต่คูและวรรณยุกต์นะคะส่วนคำว่าเลนนะคะนั่นก็คือคำที่มีไม้แต่คูนะคะจะตามหลักคำว่าเลนนะคะส่วนคำที่มีวรรณยุกต์นะคะจะตามหลังคำที่มีไม้แต่คูค่ะก็คือคำว่าเลนนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเรียงลำดับอักษรตามพจนานุกรมค่ะต่อไปนะคะเรามาทำกิจกรรมนะคะฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะพจนานุกรมให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมนะลูกคุณครูก็อยากจะขอแนะนำค่ะเกี่ยวกับพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมในภาษาไทยนะคะจะมีหลายเล่มหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเล่มใหญ่นะคะเป็นเล่มใหญ่นะก็จะเป็นฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะอันนี้จะเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่2นะคะเนื้อหาข้างในก็จะมีประกอบด้วยคำศัพท์มากมายนะลูกนะต่อไปอ่ะเรามาดูเล่มที่เล็กมาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นพจนานุกรมไทยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเรียงเหมือนกันนะคะสามารถสืบค้นหาคำศัพท์ด้านในได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นพจนานุกรมฉบับในส่วนของนักเรียนที่นักเรียนนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะก็จะเป็นพจนานุกรมไทยนะคะฉบับนักเรียนนะลูกนะอันนี้จะเป็นฉบับนักเรียนนะคะซึ่งจะมีคำศัพท์รวมถึงมีสีสันน่าอ่านนะคะเด็กๆก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นพจนานุกรมที่เราเนี่ยมักจะใช้นะคะนั่นก็คือพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติค่ะก็จะเป็นพจนานุกรมที่มีคำศัพท์นะคะซึ่งทางโรงเรียนเราก็จะนิยมใช้พจนานุกรมเล่มนี้นะคะในการสืบค้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนจะแบกพจนานุกรมเล่มใหญ่มาโรงเรียนทุกวันเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างลูกหนักนะคะดังนั้นเราก็ใช้เล่มเล็กก็พอนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกพจนานุกรมนะคะเด็กๆคนใดที่ไม่มีพจนานุกรมนะคะอ่ะออกมาหยิบได้เลยลูกหยิบแล้วนั่งกับที่ให้เรียบร้อยหยิบแล้วนั่งกับที่ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคะของเรามีไหมเอ่ยเดี๋ยวแบ่งกันดูได้นะลูกแบ่งกันดูได้นะคะเด็กๆคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยการแข่งเป็นกลุ่มแข่งเป็นกลุ่มนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมนะลูกใครค้นหาได้ก่อนคนนั้นจะได้รับไป1คะแนนนะคะใครได้มากที่สุดจะได้รับของรางวัลไปถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆลองเรียงดูสิคะว่าคำไหนมาก่อนมาหลังค่ะเป็นกลุ่มนะลูก

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่กลุ่มที่5เริ่มแรกค่ะเดี๋ยวเชิญมาข้างหน้าได้เลยค่ะลูกอะคำแรกคือคำว่าก
1: ุหลาบค่ะ
0: คำแรกคือคำว่าก
1: ล้วยไม้ค่ะ
0: อะสรุปว่ากล้วยไม้หรือกุหลาบก่อน
1: กล้วยไม้ค่ะ
0: ลองกลับไปทบทวนดูนะคะคุณครูแจกพจนานุกรมไว้เพื่อให้เด็กๆค้นหานะลูกนะลองกลับไปเพื่อความแน่ใจอีกรอบหนึ่งนะลูกนะ

0: เราได้กลุ่มที่5มาแล้วนะคะกลุ่มที่5ค่ะไหนลองบอกคุณครูดูสิคะว่าอะไรมาก่อนเริ่มแรกค่ะ
1: 1กล้วยไม้ค่ะ
0: 1กล้วยไม
1: ้2กุหลาบค่ะ
0: 2กุหลาบ
1: 3เข็มค่ะ
0: 3เข็ม
1: 4ชบาค่ะ
0: 4ชบา
1: 5บัวค่ะ
0: 5บัว
1: 6พุทธรักษาค่ะ
0: 6พุทธรักษา
1: 7เฟื่องฟ้าค่ะ
0: 7เฟื่องฟ้า
1: 8มะลิค่ะ
0: 8มะลิอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกนะข้อที่1 นะคะเราจะเรียงตามลำดับนะคะนั่นก็คือกล้วยไม้กุหลาบเข็มชบาบัวพุทธรักษาอะแล้วก็เฟื่องฟ้าแล้วก็มะลิค่ะถูกต้องไหมลูกถูกต้องเด็กๆปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวกลุ่ม5มารับรางวัลนะคะทายคาบนะคะลูกเอาละค่ะเด็กๆคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงดังนี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่7ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและให้นักเรียนนำส่งครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่7นะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1 นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเรียบเรียงคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ5ข้อด้วยกันนะคะในส่วนของตอนที่2ค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะค้นหาความหมายของคำต่อไปนี้นะคะตามพจนานุกรมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหากเด็กๆนะคะยังเขียนตอนที่2ไม่เรียบร้อยนะคะเด็กๆก็สามารถไปศึกษาข้อมูลหรือค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือดูแนวทางนะคะของคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนนะคะนั่นก็คือนักเรียนได้อะไรจากการใช้พจนานุกรมให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะมีนักเรียนต้นทางคนใดอาสาที่จะตอบบ้างเอ่ยมีนะคะ
1: ได้รู้ความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆค่ะ
0: ได้รู้ความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปลูกคุณครูขออีก1คนค่ะ1คนอ่ะ1คนค่ะ
2: รู้วิธีการอ่านออกเสียงแล้วก็รู้ความหมายของคำศัพท์นั้นๆในพจนานุกรมค่ะ
0: รู้วิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องของคำนั้นๆใช่ไหมคะรวมถึงทราบความหมายของคำด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนนะคะได้ประโยชน์นะคะจากการใช้พจนานุกรมรวมไปถึงคุณครูก็อยากจะเสริมนะคะว่านอกจากการที่นักเรียนได้ทราบคำศัพท์แล้วรวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องการออกเสียงแล้วนะคะในพจนานุกรมต่างๆเนี่ยก็ยังมีสำนวนและก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายสอดแทรกอยู่นักเรียนก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นะคะซึ่งพจนานุกรมนั้นอย่างที่บอกวันนี้นะคะเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะกดพจนานุกรมอย่างไรให้รวดเร็วนะคะนั่นก็คือเราจะต้องค้นหาตามพยัญชนะนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันหนึ่งค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 8 เรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 1 ค่ะ 2. ใบงานที่ 8 เรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 1 ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมพจนานุกรมนะคะมีความรู้หลากหลายที่ซ่อนอยู่มากมายเด็กๆสามารถไปสืบค้นหาได้นะคะและที่สำคัญค่ะคุณครูก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆนะคะติดตามข่าวสารประจำวันเพื่อที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดี
4: พลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
3: เตรียมตัวอะไรหรอคะ
4: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
3: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนเนี้ย
5: เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวง

0: ดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะนอกจากที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับความสุขแล้วเราในฐานะผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะพี่โนนี้การทำดีตามพ่อสอนในเรื่องของการให้รู้จักแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะนำไปปรับใช้ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับส่วนรวมได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะ
2: พี่โนนี้พี่หนูดีพวงมาลัยพร้อมแล้วค่ะ
3: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนี้ว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะตามมาแล้ว

สละเวลาเพียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: ัมภาษณ์หน่อยนะคะกล้องพร้อมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดงานที่สร้างความอบอุ่นในวันนี้กันนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
2: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปีนะครับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
3: ยังทำดีตามพ่อสอนเย้

กิจกรรมและความสุขที่เรานำมาฝากกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นต้องติดตามชมกันต่อในยังทำดีตามพ่อสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี่เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ครับจะเข้าตรงที่แม็กพอยแล้วบอกว่าที่นี่ก็เลยค่ะพร้อมกันนะ
1: ที่นี่ก็เลยค่ะก็คลุกพร้อมกันแล้วก็หันกลับมา
2: ที่นี่ก็เลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอามาตั้งแต่ที่พลอยพูดเลยประโยคที่พลอยพูด
0: สามสอง
1: สามสองนะคะ
0: สามสอง
2: พวกเรา
0: เอ๋มาจบครับสามสองหนึ่ง
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านกราฟเส้นนะครับก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองเขียนกราฟเส้นดูนะครับแล้วก็อาจจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลในลักษณะแบบใดนะครับที่ควรจะนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองครับกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือการเขียนกราฟเส้นครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านกราฟเส้นกันก่อนจากที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาครับโดยนักเรียนนะครับก็จะต้องพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนครับข้อมูลนะครับในแบบที่1นั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับใช่แล้วครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่นำระบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้แล้วนะครับที่20ธันวาคม2561นั่นเองครับในที่นี้นะครับก็บอกนะครับว่ามีภาคใดบ้างถูกต้องไหมครับอย่างภาคเหนือก็มีจำนวนนะครับสถานประกอบการจำนวน 1,557 แห่งนี่นะครับ 1,557 แห่งอย่างถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีเท่าไหร่ครับมีจำนวนสถานประกอบการที่นำระบบมาใช้แล้วเนี่ยกี่แห่งครับ 1,946 แห่งใช่ไหมครับภาคกลางเลยครับ5,716 แห่งภาคใต้ครับเท่าไหร่ครับ 1,557 แห่งครับนี่นะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนี้ก็คือกรมส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีนั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลในชุดที่1นะครับต่อไปครับข้อมูลในชุดที่2ครับคือจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล2สังกัดกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2560ก็สังเกตข้อมูลในตารางครับบอกอะไรเราบ้างครับนักเรียนบอกสำนักงานเขตนะครับมีกี่สำนักงานครับมี4สำนักงานเขตใช่ไหมครับก็มีคลองสานบางกอกน้อยบางพลัดแล้วก็ราชบูรณะนะครับแล้วก็ยังได้บอกจำนวนนักเรียนด้วยใช่ไหมครับนี่นะครับอย่างเช่นสำนักงานเขตคลองสานนะครับก็จะมีจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล2เนี่ยจำนวนกี่คนครับ327คนบางกอกน้อยก็มี352นะครับบางพลัด313แล้วก็ราชบูรณะ397คนนั่นเองนี่นะครับเป็นข้อมูลชุดที่2สำหรับที่มาของข้อมูลนี้นะครับก็คือสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครครับสำหรับในส่วนของข้อมูลนะครับแบบที่3นี้นะครับก็คือปริมาณการใช้น้ำประปาของหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนะครับพ.ศ. 2566นั่นเองนี่นะครับจากในตารางครับก็ได้ระบุเดือนตั้งแต่เดือนอะไรครับพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนเห็นไหมครับนี่นะครับจนไปถึงเดือนกันยายนมีทั้งหมดกี่เดือนครับจากตาราง5เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ได้บอกด้วยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยใช้น้ำประปานะครับไปกี่หน่วยถูกต้องไหมครับปริมาณไปกี่หน่วยก็คืออย่างเดือนพฤษภาคมครับใช้95หน่วย91หน่วยในเดือนมิถุนายนครับกรกฎาคม99หน่วยสิงหาคม78หน่วยแล้วก็กันยายนนะครับ73หน่วยนั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับใน แบบที่3นะครับพี่ครูได้ยกมาให้นักเรียนได้ดูเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีไหมครับทีนี้ถามนักเรียนว่าข้อมูลในแต่ละตารางเนี่ยเหมาะสมที่จะนำเสนอในรูปแบบใดบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นอย่างแบบที่1ครับน่าจะนำเสนอโดยใช้อะไรดีครับที่เราได้เรียนมาเก่งมากครับควรจะน่าจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับจำนวนสถานประกอบการในแต่ละภาค ที่นำระบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเนี่ยไปใช้แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นั่นเองต่อไปครับข้อที่2ครับแบบที่2ก็น่าจะเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งในการนำเสนอได้แต่ถามนักเรียนต่อครับว่าแล้วอย่างแบบที่3นี้นักเรียนคิดว่าน่าจะใช้การนำเสนอในรูปแบบใดได้บ้างครับจริงๆก็แผนภูมิแท่งได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าใช้กราฟเส้นน่าจะดีกว่าไหมครับนักเรียนคิดว่า
1: ดีกว่า
0: อาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยตามลำดับก่อนหลังของเวลานะครับก็เป็นปริมาณการใช้น้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนี่เห็นไหมครับคุณครูคิดว่าถ้าใช้กราฟเส้นในการนำเสนอก็อาจจะทำให้เห็นได้เห็นข้อมูลนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนี่นะครับถามเรียนว่าข้อมูลในตารางที่เหมาะสมที่จะนำเสนอด้วยกราฟเส้นเพราะเหตุใดข้อมูลในตารางใดนะครับนักเรียนตอบมาแล้วว่าเป็นแบบที่3ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเก่งมากครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองนี่นะครับเราอาจจะแสดงด้วยกราฟเส้นนั่นเองเดี๋ยวจะลองแสดงให้ดูนะครับนี่เลยครับเป็นปริมาณการใช้น้ำประปาของหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนครับนี่ครับถามนักเรียนต่อว่ากราฟเส้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1
1: ชื่อ
0: กราฟใช่ไหมครับชื่อกราฟเส้นนั่นเองนี่นะครับชื่อกราฟเส้นก็จะปรากฏอยู่บริเวณในส่วนอะไรครับส่วนใหญ่จะปรากฏในส่วนบนนะครับบนหัวนั่นเองของกราฟเส้นครับต่อไปครับมีชื่อกราฟเส้นแล้วก็ต้องมีอะไรครับบริเวณของในส่วนของตัวกราฟเส้นนั่นเองนะครับตัวกราฟเส้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยเส้น2เส้นเหมือนเดิมครับที่ตั้งฉากกันใช่ไหมครับเส้นแนวนอนจะแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการในที่นี้แสดงเดือนตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ย
1: เด
0: ือ
1: น
0: อะไรครับพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นอะไรครับเส้นแสดงจำนวนนะครับเส้นแสดงจำนวนมีหัวลูกศรไหมครับมีหัวลูกศรด้วยนะครับปริมาณวงเล็บหน่วยนั่นเองก็คือใช้ไปกี่หน่วยนะครับแล้วก็ยังมีการย่นระยะด้วยไหมครับมีการย่นระยะด้วยนะครับตั้งแต่0จนไปถึง70ก็สามารถใช้การย่นระยะได้เหมือนกับอะไรเลยครับแผนภูมิแท่งหรือว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองโดยอาจจะพิจารณาจากจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับในข้อมูลนั้นนั่นเองทีนี้สิ่งที่แตกต่างไปจากแผนภูมิแท่งคืออะไรครับจะมีจุดใช่ไหมครับถ้าเป็นแผนภูมิแท่งจะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการแต่ว่าถ้าเป็นกราฟเส้นนั้นจะใช้จุดถูกต้องไหมจะใช้จุดนะครับแสดงจำนวนนั่นเองของข้อมูลแต่ละรายการนะครับแล้วก็จะมีการลากส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อจุดด้วยอย่างนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับเพื่อที่อาจจะดูแนวโน้มนะครับว่ามีแนวโน้มที่ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงนะครับก็อาจจะสังเกตโดยใช้กราฟเส้นสังเกตจากกราฟเส้นได้นั่นเองครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันสักนิดนึงด้านบนของกราฟเส้นแสดงอะไรครับ
1: ช
0: ื่
1: อ
0: กราฟเส้นนะครับในที่นี้คืออะไรครับ
1: ประมาณของหอพักแสนแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน
0: ใช่แล้วครับเก่งมากเลยครับในที่นี้ก็คือปริมาณการใช้น้ำประปาหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2566นั่นเองคำถามต่อไปครับเส้นแนวตั้งแสดงอะไรครับ
1: ปริมาณ
0: ปริมาณใช่ไหมครับเส้นในแนวตั้งแสดงจำนวนหรือปริมาณนั่นเองนะครับที่ใช้นะครับเป็นหน่วยนี่นะครับจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการครับในที่นี้ก็คืออะไรครับปริมาณการใช้น้ำประปานั่นเองต่อไปครับข้อที่3ถามว่าเส้นในแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการก็คือในที่นี้คือเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนถามนักเรียนว่าเดือนใดที่มีการใช้น้ำประปามากที่สุดและเดือนใดมีการใช้น้ำประปาน้อยที่สุดและต่างกันเท่าใดครับเอามากที่สุดก่อนครับนักเรียน
1: เด
0: ือ
1: น
0: ใดครับ
1: เด
0: ือ
1: น
0: กรกฎาคมนั่นเองนะครับใช้น้ำไปกี่หน่วยครับ
1: 99หน
0: ่
1: วย
0: ใช้น้ำไป99หน่วยครับแล้วก็เดือนอะไรครับ
1: เด
0: ือนกันยายนใช้น้ำไปกี่หน่วยครับ
1: 73
0: หน่วยนั่นเองนี่แล้วต่างกันเท่าไหร่ครับนำ99ลบด้วย73มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 26
0: หน่วยนั่นเองนี่เลยนะครับใช่แล้วครับนักเรียนเดือนที่ใช้น้ำประปามากที่สุดคือเดือนกรกฎาคมนะครับและเดือนที่ใช้น้ำประปาน้อยที่สุดคือเดือนกันยายนนั่นเองซึ่งต่างกันเท่าไหร่ก็นำ99ลบด้วย73มีค่าเท่ากับ26หน่วยครับคำถามสุดท้ายครับถามว่าการใช้น้ำของคนในหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนไปถึงเดือนกันยายนเป็นไงบ้างครับนักเรียนกรกฎาคมคือเดือนนี้ครับนี่จนไปถึงเดือนกันยายนครับเป็นไงครับการใช้น้ำมีการใช้น้ำลดลงถูกต้องไหมครับนี่นะครับถ้าลองวิเคราะห์ดูนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช้น้ำไป99หน่วยใช่ไหมครับอาจจะมีการใช้น้ำเกินในเยอะเกินไปนะครับก็เลยมีปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงก็คือเซฟใช่ไหมครับประหยัดในการใช้น้ำนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ในการเรียนก็ทบทวนกันไปในเรื่องของกราฟเส้นกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับการอ่านแล้วก็ส่วนประกอบของกราฟเส้นและในวันนี้ในการเรียนอาจจะต้องวิเคราะห์แล้วก็เลือกข้อมูลที่เหมาะสมนะครับเพื่อนำไปเขียนกราฟเส้นได้นั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนกราฟเส้นกันก่อนคุณครูจะอาจจะให้นักเรียนนะครับได้สังเกตไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปลองเขียนกราฟเส้นดูนะครับให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ครับก็จะปรากฏนะครับในส่วนของตารางแสดงอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับวันที่10ถึงวันที่11มิถุนายนพ.ศ.2566ครับจากตารางแสดงอะไรบ้างครับนักเรียน
1: แสดง
0: เวลาใช่ไหมครับเวลาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับ18นาฬิกานะครับแล้วก็21นาฬิกาเที่ยงคืนใช่ไหมครับแล้วก
1: ็
0: 3นาฬิกานะครับ6นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละเวลาเนี่ยนะครับก็จะแสดงอุณหภูมินะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับที่มาก็นำข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอย่าง18นาฬิกานะครับอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับอยู่ที่30องศาครับ21นาฬิกาครับนี่นะครับ18นาฬิกานี่คือ6โมงเย็นหรือเปล่าครับนักเรียน6โมงเย็นนะครับ21นาฬิกานี่ก็คือ3ทุ่มนะครับแล้วก็มีเที่ยงคืนเท่าไหร่ครับ0นาฬิกา27องศาใช่ไหมครับองศาเซลเซียสแล้วก็ตี3ครับหรือ3นาฬิกา27องศาเซลเซียสครับแล้วก็6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้าครับ 26องศาเซลเซียสแล้วก็9นาฬิกาหรือว่า9โมงเช้าครับ28องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าเมื่อยิ่งดึกใช่ไหมครับยิ่งดึกยิ่งมืดเนี่ยอุณหภูมิก็จะมีอุณหภูมิที่เป็นไงครับลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะใกล้เช้าเนี่ยพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นถูกต้องไหมครับถ้าจากที่สังเกตในตารางนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเรานำข้อมูลนี้ไปเขียนเป็นกราฟเส้นเนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรนักเรียนเราสังเกตดูว่าข้อมูลจากตารางนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลาใช่ไหมครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อะไรครับ18นาฬิกาจนไปถึง9นาฬิกานั่นเองนะครับก็สามารถใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันบอกวิธีการเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลในตารางกันก่อนนักเรียนคิดว่าขั้นที่1ในการเขียนกราฟเส้นนั้นขั้นที่1นะครับควรเขียนอะไรครับเขียนชื่อของกราฟเส้นนั่นเองนะครับชื่อกราฟเส้นนักเรียนคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรครับชื่อกราฟเส้นตารางนี้ต้องเอามาไหมครับ
1: ไม
0: ่ต้องใช่ไหมครับก็เป็นอุณหภูมิไปเลยนะครับก็เป็นอุณหภูมิของอำเภอหัวหินนะครับวันที่10จนไปถึง11มิถุนายนนะครับพ.ศ.2566จากตรงนี้เอามาเขียนดีไหมครับไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับจากอาจจะเอาไปเขียนเป็นที่มาของข้อมูลนั่นเองนี่นะครับเราเขียนชื่อกราฟเส้นนี้ก็เขียนว่าอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับวันที่10ถึง11มิถุนายนพ.ศ.2566ครับต่อไปครับนักเรียนขั้นที่2ต้องทำยังไงครับเขียนเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันใช่ไหมครับเส้นหนึ่งแสดงจำนวนแล้วก็เส้นหนึ่งแสดงอะไรครับแสดงรายการของข้อมูลนั่นเองนี่นะครับขั้นที่2ครับเขียนส่วนของเส้นตรง2เส้นให้ตั้งฉากกันกำหนดเส้นแสดงรายการ

0: นั่นเองนะครับและถามนักเรียนต่อว่านักเรียนคิดว่าบนเส้นจำนวนควรมีการย่นระยะไหมครับ
1: ควร
0: เนาะเพราะว่าจากที่สังเกตนะครับข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันใช่ไหมครับอาจจะใช้การย่นระยะได้การย่นเราสังเกตจากอะไรครับจากจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดในตารางนี้ใช่ไหมครับถ้าสังเกตจากตารางนะครับน้อยที่สุดคืออะไรครับช่วง6นาฬิกานะครับอยู่ที่26องศาเซลเซียสดังนั้นเราอาจจะมีการย่นระยะจนไปถึงใกล้ๆกับ26ก็ได้นะครับอาจจะเป็นย่นระยะจนไปถึง20ได้ไหมสูตรจนไปถึง20นะครับได้นะครับนี่เลยนะครับจากปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการครับควรมีการย่นระยะบนเส้นแสดงจำนวนหรือไม่เพราะเหตุใดควรนะครับควรย่นระยะของเส้นแสดงอุณหภูมิตั้งแต่0ในที่นี้นะครับเขาจะย่นจนไปถึง25แต่ว่าถ้านักเรียนลองไปเขียนจริงก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนเลยอาจจะเป็นถึง20ได้ไหมครับก็ได้อาจจะไปถึง15ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับก็นักเรียนตามความสะดวกของนักเรียนได้เลยนะครับนี่เลยนะครับในที่นี้ก็ย่นระยะจาก0จนไปถึง65ครับเส้นที่เป็นเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะดูนะครับดูนะเส้นที่เป็นเส้นจำนวนนะครับมีหัวลูกศรไหมครับ
1: ม
0: ีเหมือนกับแผ่นภูมิแท่งไหมครับ
1: เหม
0: ือนแล้วก็ระบุไว้ด้วยนะครับว่าเส้นแสดงจำนวนเราแสดงอะไรแสดงอุณหภูมิหน่วยเป็นอะไรวงเล็บไว้นะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อไปครับย่นระยะจาก0จนไปถึง25นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเพิ่มทีละ1ใช่ไหมครับจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ1 25ก็เป็น26 27 28 29 30 31นะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างของแต่ละช่องต้องเป็นไงกันด้วยครับ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันเท่ากันด้วยนะครับเท่ากันด้วยสเกลตรงนี้นะครับและเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงรายการนั่นเองนะครับข้อมูลแต่ละรายการรายการมีอะไรบ้างครับก็มี18นาฬิกานะครับก็จากตารางจนไปถึงอะไรครับ9นาฬิกานั่นเองนี่นะครับอันนี้ในส่วนของขั้นที่2ขั้นที่3ทำยังไงครับสังเกตข้อมูลจากตารางใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็น18นาฬิกาอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็จุดไว้ถูกต้องไหมจุดไว้ข้างบนนะครับครับนี่ครับขั้นที่3ครับก็คือเขียนจุดแสดงอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลาดังรูปนะครับนี่นักเรียนเห็นไหมครับอย่าง18นาฬิกานะครับก็อุณหภูมิกี่องศาครับ30องศาคุณครูก็จะจุดไว้นะครับตรงที่สังเกตจากเส้นแสดงอะไรครับแสดงจำนวนนี่นะครับก็จุดไว้ควรจะให้ตรงนะครับกับเวลาจากตารางนั่นเอง18นาฬิกานะครับก็จุดไว้ที่30องศาอย่าง21นาฬิกาครับก็เป็น28องศาแบบนี้นี่เลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือลากอะไรครับลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดเลยนะครับนี่เขาได้บอกว่าระยะห่างระหว่างข้อมูลของแต่ละรายการเนี่ยควรจะเป็นไงด้วยครับเท่ากันนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันนะครับควรจะเท่ากันด้วยต่อไปครับขั้นที่4ครับทำไงเอ่ยลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดนะครับจากจุดแรกเนี่ยตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับไปยังจุดถัดไปเวลา21นาฬิกานะครับแล้วก็เชื่อมเรื่อยๆครับ0นาฬิกานะครับ3นาฬิกา6นาฬิกาจนถึงสุดท้ายเลยครับก็คือเวลา9นาฬิกาดังรูปนี้เลยนี่นะครับพอจุดแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดไปได้เลยแบบนี้นะครับพอจะได้ไหมครับพอจะได้นะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยสมบูรณ์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ปรากฏไปด้วยชื่อของกราฟเส้นนะครับในตัวกราฟเส้น

ก็ที่มาของข้อมูลครับครบไหมครับครบเลยนะครับนักเรียนก็อาจจะทำตามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับจากที่คุณครูได้กำหนดให้แล้วนักเรียนอาจจะลองเขียนออกมาเป็นกราฟเส้นดูนะครับโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ2คนนะครับเดี๋ยวลองเขียนออกมาแล้วก็เราจะเอามาเทียบกันนะครับว่าของครูกับของนักเรียนเนี่ยของใครสวยกว่ากันนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นของใครสวยกว่ากันครับนักเรียนก็บอกว่านักเรียนนะครับส่วนครูก็มั่นใจในส่วนของครูเหมือนกันนะครับส่วนครูก็คิดว่าของครูทำสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าข้อมูลในตารางมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับนักเรียนครับตารางแสดงข้อมูลอะไรครับแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอนะครับเดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566ครับนี่เลยนะครับก็ตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับมีหน่วยเป็นหน่วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นเดือนมกราคมนี้ก็ใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ครับ66หน่วยกุมภาพันธ์ครับ61หน่วยมีนาคม75หน่วยเมษายน44หน่วยแล้วเดือนพฤษภาคม95หน่วยถามเรียนว่าถ้าจากข้อมูลในตารางนี้นะครับถ้าเรานำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้กราฟเส้นอาจจะดีกว่าใช่ไหมครับน่าจะเหมาะกับกราฟเส้นมากกว่าเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองเรานิยมใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนะครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมกันเดี๋ยวเราไปเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลในตารางไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็พร้อมที่จะไปเขียนกราฟเส้นไปพร้อมๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยครับตั้งแต่ขั้นที่1กันเลยครับไปเลยครับสำหรับขั้นที่1นะครับนักเรียนเราก็จะเขียนอะไรครับเขียนชื่อของกราฟเส้นกันก่อนครับจากในตารางครับนี่นะครับตารางแสดงอะไรครับนักเรียนตารางแสดงอะไรเอ่ยแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอใช่ไหมครับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566นั่นเองดังนั้นชื่อของกราฟเส้นก็น่าจะเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพ.ศ. 2566นั่นเองครับไปเลยครับพร้อมๆกันครับนี่ครับครูเริ่มทำแล้วนะครับนักเรียนทำตามไปได้เลยครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับของครอบครัวครูโอครับตั้งแต่เดือนอะไรครับเดือนมกราคมครับถึงเดือนอะไรเอ่ยพฤษภาคมขออภัยนะครับเขียนผิดไปนิดนึงลบได้นะครับนักเรียนลบได้ครับ

นี่นะครับตื่นเต้นนะครับคุณครูตื่นเต้นนะครับเขียนผิดบ้างถูกบ้างนะครับ

0: พ.ศ. 2566ครับ
1: นี่ครับเรียบร้อยครับของครูชื่อกราฟเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของอะไรครับเก่งมากครับไปดูในส่วนของตัวกราฟเส้นกันบ้างนะครับตรงนี้คุณครูก็อาจจะดูก่อนนะครับว่ารายการของข้อมูลเนี่ยมี5รายการใช่ไหมครับอาจจะลากไประยะห่างนะครับห่าง2เซนนะครับก็ลากไปเผื่อไปนิดนึงอาจจะเป็น12เซนติเมตรก็ได้นี่นะครับแล้วก็จุดไว้ครับห่างกัน2เซนได้5พอดีเลยนี่นะครับ5พอดีเลยแล้วก็ตรงนี้ครับแสดงเดือนตรงนี้ตั้งแต่เดือนอะไรครับมกราคมนี่ครับก็เขียนเดือนไปได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อเขียนเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครูจะเขียนเส้นแสดงจำนวนบ้างนี่เลยนะครับนี่เลยนักเรียนครับนักเรียนสังเกตจากข้อมูลที่น้อยที่สุดครับคืออะไรเอ่ย44ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้การย่นระยะก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ที่ครูจะทำเนี่ยครูจะไม่ใช้การย่นระยะครับแต่ถ้านักเรียนบางคนใช้ผิดนะครับแล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนได้เลยครับเส้นแสดงจำนวนนะครับมีหัวลูกศรด้วยนี่นะครับเป็นปริมาณหน่วยนะครับนี่เลยตอนนี้นักเรียนสร้างเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนกำหนดจำนวนบนเส้นจำนวนหรือยังครับกำหนดได้เลยนะครับอย่างของคุณครูก็จะเริ่มจากอะไรครับนักเรียนเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับของคุณครูไม่มีการย่นระยะแต่ถ้านักเรียนจะย่นก็ได้นะครับนี่เลยนะครับคุณครูเขียนแบบนี้ตรงนี้ก็คือ0นะครับเส้นต่อไปครูอาจจะไม่เขียนแต่ว่าก็คือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของ20ก็เป็น10นะครับ20 30 40จนไปถึง100นั่นเองนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังครับเขียนเส้นแสดงจำนวนแล้วก็เส้นแสดงรายการหรือยังเอ่ยข้อมูลแต่ละรายการเขียนลงไปหรือยังครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากตารางครับเดือนมกราคมครับนักเรียนใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยครับใช้ไปกี่หน่วยเอ่ยมกราคมใช้ไปกี่หน่วยครับ66หน่วยนั่นเองนี่นะครับครูก็จะ

0: วัดขึ้นไปนะครับควรจะตรงกันด้วยจากจุดที่เรามาร์กไว้นะครับ66หน่วยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้เป็น70นะครับ66ของครูก็จะอยู่ประมาณนี้นี่อยู่ประมาณนี้จุดไว้เลยนะครับจุดไว้เลยจุดนะครับนักเรียนต้องเทียบกับอะไรด้วยครับเส้นจำนวนด้วยนะครับก็จะต้องสมเหตุสมผลแล้วก็ต้องสอดคล้องกันนะครับสมมุติว่า61นักเรียนไปเขียนบนเลข80แบบนี้ได้ไหมครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องดูด้วยดูบนเส้นจำนวนประกอบไปด้วยนะครับเดือนมีนาคมเท่าไหร่ครับใช้ไฟฟ้าไป75หน่วยนี่ครับ75หน่วยอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงกลางนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับจุดไว้ครับเดือนเมษาแล้วครับเมษา44หน่วยครับ44หน่วยก็น่าจะประมาณนี้นี่ครับจุดไว้ครับและเดือนพฤษภาคมสุดท้ายแล้วครับพฤษภาคมใช้ไฟฟ้าไป95หน่วยนะครับ95หน่วยอยู่ประมาณนี้ครับจากของครูนะครับจากของครูนะอยู่ประมาณนี้นี่เลยนักเรียนครับสมบูรณ์หรือยังครับของครูเอาดูใหม่ของครูสมบูรณ์หรือยังยังขาดอะไรครับช่วยครูหน่อยลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเชื่อมระหว่างจุดไปได้เลยนี่นะครับขอยืมสีแดงหน่อยได้ไหมนักเรียนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับของครูไม่ได้ย่นระยะถ้านักเรียนจะย่นก็ได้นะครับนี่นี่นักเรียนจริงๆของครูเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้านักเรียนสังเกตนำข้อมูลในตารางมาเขียนเป็นกราฟเส้นนั่นเองนะครับตอนนี้ของคุณครูก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยครับหวังว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางก็จะทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกันอาจจะนำผลงานของนักเรียนปลายทางนะครับนำเสนอหน้าห้องไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้จะมานำเสนอตารางที่สร้างให้ครับโดยเริ่มจากการเขียนชื่อกราฟเส้นก็คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2566โดยในตัวกราฟเส้นจะมีปริมาณจำนวนจะมีเส้นปริมาณจำนวนคือปริมาณจำนวนที่ใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอครับโดยเริ่มตั้งแต่0แล้ว
0: เริ่มจาก0ใช่ไหมครับมีการย่นระยะไหมครับ
1: มีการย่นระยะครับ
0: ไปมีการย่นระยะด้วยไป40นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ20นะครับจากที่ครูได้สังเกตแล้วตอนนี้ถามนิดนึงครับทางเพื่อนๆต้นทางและปลายทางนะทุกคนดูนะ
2: บนเส้นแสดงจำนวน
0: ของกราฟเส้นสรวิทย์ขาดอะไรเส้นที่เป็นแนวนอนแล้วครับ
1: เส้นที่เป็นแนวนอนบอกเดือนครับบอกเดือนตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคมครับ
0: บอกเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงครับทุกคนครับดูนะครับอันนี้เราดูไปพร้อมกันนะครับในส่วนนี้ครับถ้าจะให้ดีนะครับที่ครูสอนไประยะห่างของข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยควรจะเป็นยังไงกันครับควรจะเท่ากันนะครับจากจุดนี้ไปจุดนี้ต้องควรจะเท่ากับจุดนี้ไปจุดนี้นะครับควรวัดให้เท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการทำครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ยังระบุจำนวนใช่ไหมครับโดยใช้จุดแล้วก็มีการลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอาจจะต้องไปเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรทุกคนปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับของ

พื่อนต้นทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันครับนี่ครับจากที่ดูนะครับก็จะปรากฏในส่วนของชื่อกราฟเส้นครับครบถ้วนดีนะครับแล้วก็จะมีเส้นแสดงจำนวนนะครับในที่นี้เพื่อนก็ย่นระยะจาก0จนไปถึง40ครับแล้วก็เพิ่มทีละ10นั่นเองนะครับเส้นจำนวนมีหัวลูกสมนะครับจนไปถึงเดือนพฤษภาคมทีนี้ทุกคนครับช่วยดูนิดนึงว่าจากของเพื่อนควรมีอะไรแก้ไขบ้างตอนนี้คุณครูเห็นสักประมาณ2จุดได้นักเรียนเห็นเส้นแสดงรายการไหมมกราคมควรจะไปอยู่ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้ไหมใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะมาร์กไว้ตรงไหนครับเนี่ย1 2 3 4 5ลองดูนะครับน่าจะเป็นตรงกลางนี้มากกว่าอ๋อจุดที่มาร์กไว้เราอยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมอ๋อตอนแรกครูนึกว่าเป็นจุดตรงนี้นะครับถ้าจากตรงนี้นะครับไปยังจุดตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นไงกันด้วยครับเท่ากันตรงนี้ก็ต้องระยะห่างเท่ากันนะครับอันนี้โอเคครับถ้าเขียนมกราคมตรงนี้6จุดที่อยู่ที่แสดงจำนวนนะครับก็ควรจะตรงกันด้วยแบบนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าให้ผ่านนะครับแบบนี้ให้ผ่านเลยเอาปรบมือให้กับเพื่อนที่ได้มานำเสนอด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ดูตัวอย่างนะครับไปคร่าวๆของนักเรียนต้นทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคุณครูอีกทีนึงก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปครับ

ครับและตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้นำเสนองานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับจากที่ครูได้ลองสร้างมานะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับกราฟเส้นเดือนมกราคมนะครับถ้าคุณครูนำข้อมูลจากตารางมาเขียนนะครับก็จะตรงกันพอดีก็คือใช้ไฟฟ้าไป66หน่วยครับแล้วก็มาสังเกตจากบนเส้นจำนวนแล้วก็จุดไว้นะครับจุดไปทั้งหมดนะครับทุกเดือนเลยเมื่อจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นกราฟเส้นที่สมบูรณ์นักเรียนอาจจะมีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะครับแต่ในที่นี้จากข้อมูลในตารางไม่ได้ระบุมาดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนครับทีนี้เดี๋ยวฝากกันบ้านนะครับให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำดูก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.7 ครับโดยนะครับอาจจะเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลที่กำหนดให้นั่นเองครับ

เส้นตรงเชื่อมจุดต่างๆซึ่งจุดแต่ละจุดใช้แสดงปริมาณของแต่ละรายการกราฟเส้นนิยมใช้กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาและกราฟเส้นมีส่วนประกอบเหมือนกับแผนภูมิแท่งการเขียนกราฟเส้นมีข้อ

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่เรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อยกบ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้ว

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ
4: เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเลยเดี๋ยวก็ตีทั้งคู่เลยนี่
5: เขาแย่งผมไปครับพ่อ
6: ก็ผมจะไปทำกันบ้านอ่ะ
5: ผมอยากไปเล่นผมหยิบมาก่อน
4: ก็แบ่งกันใช้สิ
5: ออกมานี่ผมอยากเอา
6: ออกมานี
4: ่เฮ้ยไม่ต้องแย่งกันไปเลยไปเลยไปไปไป
2: โอ้ยเสียงดังเกินไปแล้วทุกคนหยุด
7: จากในคลิปวิดีโอที่เราได้รับเราจะเห็นว่ามีทั้งพ่อแม่ใช่ไหมคะที่เข้ามาห้ามมาห้ามแล้วเป็นไงลูกฟังไหมก็ยังไม่ฟังลูกก็ยังไม่ฟังก็ยังกับผู้ปกครองแล้วเกิดเป็นอาการโต้เถียงกันมีไหมคะมีเนาะมีหลายคนนะคะมีหลายคนนะคะเอามือลงนะคะเชื่อว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้จักการควบคุมสติอันไหนลองช่วยบอกกันพร้อมๆกันอีกสักครั้งสิว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงอะไรคะ
8: พฤติกรรมไม่ควรทำ
7: พฤติกรรมที่ไม่ควรทำหรือไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็คือหมายถึงพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัติที่เราไม่ควรกระทำต่อผู้อื่นนะคะในบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเกิดปัญหานะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในหากว่าเราเกิดความขัดแย้งเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้ความขัดแย้งหรือปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไงมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นได้นะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะเชื่อว่าทุกคนพอจะทราบแล้วพอจะเข้าใจแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมานะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการไขปัญหานั้นเด็กๆไหนลองช่วยพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มซิว่าน่าจะมีพฤติกรรมไหนบ้างนะคะที่เราคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เวลาที่เกิดปัญหาแล้วเรานำพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปปฏิบัตินะคะแล้วมันเกิดผลเสียต่อตัวเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้าง เดี๋ยวตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่มเลยลองพูดคุยปรึกษากันก่อนคุณครูซากิอยากจะฟังความคิดเห็นของนักเรียนก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะลองพูดคุยปรึกษากันภายในกลุ่มได้เลยนะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะในการที่เรานำมาแก้ปัญหานั้นมีอะไรบ้าง

0: ค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบนะคะของแต่ละกลุ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่กลุ่มที่1 2 3 4และ5นะคะขอเชิญตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยกลุ่มที่1พร้อมมั้ยคะพร้อมนะพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะมีอะไรบ้าง
1: ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับ
0: การใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะแน่นอนว่าถ้าหากเกิดปัญหาต่างๆนะคะแล้วนักเรียนแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยการใช้อารมณ์โมโหอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยเป็นไงปัญหามันก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจากที่เป็นปัญหาเล็กๆอาจจะการสั่งคนนั้นสั่งคนนี้นะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นกลางนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำคนอื่นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่นี้เป็นสิ่งที่เห็นบ่อยๆเนาะถ้าหากว่าเด็กๆมีปัญหากันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีการโต้เถียงมีการตะคอกใช้เสียงดังหรืออาจจะใช้คำที่มันหยาบคายก็ได้นะคะเยี่ยมมากลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
2: ไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การไม่ใช้ความรุนแรงนะคะการใช้ความรุนแรงแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัติอยู่แล้วนะคะจากที่ทุกกลุ่มได้ตอบมานั้นเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างจะตรงกับที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเลยนะคะพฤติกรรมแรกนะคะอย่างที่กลุ่มที่3ได้ตอบไปการใช้อำนาจเนาะการใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหาโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างตอนนี้นะคะทุกคนเลยตอนนี้เรามีกลุ่มเป็นของตัวเองใช่ไหมลูกเรามีกลุ่มการทำงานหรือทำกิจกรรมเป็นของตัวเองในบางกลุ่มเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีผู้นำกลุ่มหรือมีหัวหน้าแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยบางครั้งความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดดังนั้นเราจึงจะต้องหาจุดตรงกลางนะคะหาจุดตรงกลางที่จะสามารถทำให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยยอมรับได้ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าสมมุติว่าเด็กๆทุกคนเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือเป็นหัวหน้าห้องก็ตามถ้าหากว่าเพื่อนๆในห้องตอนนี้เนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะมีความเห็นไม่ตรงกันเราจะใช้วิธีไหนได้บ้างในการจะแก้ปัญหาใช้วิธีไหนนะวิธีประชาธิปไตยโดยการยังไงอะอาจจะเป็นการโหวตคะแนนเสียงยกมือไหนใครคิดว่าความเห็นที่1เหมาะสมที่สุดอะไรแบบนี้ก็ยกมือโหวตกันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมีการโหวตคะแนนเสียงแบบนี้นะเด็กๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าผลออกมานะคุณครูบอกเสมอเลยถ้าผลออกมาแล้วไม่ตรงกับความคิดของเราจะต้องมีปัญหาถ้าเราปล่อยเราไว้เนี่ยแน่นอนว่าต่างคนต่างหัวร้อนไหนห้องนี้มีใครที่แบบว่าชอบหัวร้อนขี้หงุดหงิดง่ายบ้างมีไหมมีป่ะเฮ้ยหลายคนเลยเหรอทำไมเยอะจังเลยเยอะจังเลยนะคะนักเรียนฝากไว้เลยนะตรงนี้นะเราจะต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนโตแล้ว

0: แล้วเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะดังนั้นเราจะต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ถ้าหากเกิดปัญหาตั้งสตินะคะตั้งสติก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ามันบานปลายไปถึงขั้นเกิดการชกต่อยการตบตีกันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วนะนะคะดังนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นไงทั้งสองฝ่ายผิดหมดเลยนะทีนี้ถามก่อนว่าการทำร้ายร่างกายเนี่ยการทำร้ายร่างกายกันผิดกฎหมายไหม
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดไหมผิดเลยนะเด็กๆผิดเลยนะคะเราสามารถแจ้งตำรวจจับคนที่มาทำร้ายร่างกายเราได้หรือคนอื่นที่เราไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งจับเราได้เลยดังนั้นต้องมีสตินะคะต้องมีสติเอ๊ะตอนนี้หลายๆคนเริ่มไม่มีสติแล้วหรือเปล่าได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนหรือว่ากำลังพูดคุยกันในเรื่องของอันนี้อยู่ใช่ไหมอ๋อกำลังพูดคุยในเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะให้ฟังก่อนนะฟังก่อนเด็กๆฟังก่อนนะคะพฤติกรรมต่อมาการหลบหน้ากันพอเกิดปัญหาแล้วไม่คุยกันงอนกันหลบหน้ากันนะคะไม่พูดคุยกันไม่ปรับความเข้าใจกันนะคะมันก็จะทำให้เป็นไง
2: เกิดความบาดหมาง
0: เออเรากับเพื่อนเป็นไงก็จะยังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้ล่ะว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเด็กๆเห็นไหมว่าบางอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินมาจากเพื่อนเราอาจจะได้ยินมาจากคนอื่นก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้มีสตินะรับฟังอย่าเป็นไงอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาอะถ้าสมมติว่าคุซากิบอกกับเพื่อนคนนี้ว่าเฮ้ยนายเนี่ยคนนั้นน่ะเขาว่านาย

0: ปุ๊บเพื่อนคนนี้เป็นไงไปบอกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่านายๆเพื่อนคนนี้เขาว่านายเหมือนกันเป็นแบบนี้เป็นไงเออดังนั้นนะเด็กๆถ้าหากว่าเราได้ยินอะไรมานะคะให้พยายามคิดก่อนอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะคะเพราะว่าเป็นไงมันอาจจะมีเพื่อนบางคนนะคะที่อาจเขาอาจจะคิดไม่ดีกับเราคิดร้ายกับเราพยายามมาปั่นหัวเราเออนะคะปั่นให้เป็นไงเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยผิดใจกันดังนั้นถ้าหากว่าก็ผิดใจกันให้เราเป็นไงพูดคุยกับเพื่อนก่อนนะพูดคุยเหตุผลคุยกันเลยนะคะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินบางคนแบบไงงอนเพื่อนไปแล้วงอนแบบไม่คุยฉันไม่คุยกับเธอเออฉันโกรธเธอฉันงอนเธอไม่คุยด้วยมันก็จะเป็นไงมันก็จะเป็นความรู้สึกนะคะที่เรารู้สึกว่าเออเราผิดใจกันแบบนี้ไปตลอดนะคะแล้วเราอาจจะเสียเพื่อนดีๆคนนึงไปเลยนะนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรกับเพื่อนนะให้เราพยายามพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วเราต้องใช้เหตุผลด้วยนะเด็กๆไม่ใช่ใช้ความรุนแรงความโมโหอะไรนะต้องใช้เหตุผลด้วยนะคะพฤติกรรมต่อมาค่ะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อมาการใช้คำพูดที่หยาบคายอันนี้ก็จะเห็นได้บ่อยได้ยินแว่วๆบ่อยนะคะบางครั้งเราอาจจะหลุดพูดอาจจะเผลอพูดออกมานะคะทีนี้ถามก่อนว่าใครบ้างที่ชอบให้เพื่อนพูดคำหยาบกับเราอาจจะมีคำหยาบเช่นมึงกูแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบไม่มีใครหรอกนะคะที่จะชอบให้คนอื่นพูดคำหยาบกับเราเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชอบนะคะให้คนอื่นพูดคำหยาบกับเราเราก็อย่าไปพูดคำหยาบใส่กับคนอื่นเนาะบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะมีคำพูดที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมเป็นเพื่อนสนิทกันอาจจะใช้คำพูดมึงกูแบบนี้นะคะแต่ว่าเราลองปรับลองเปลี่ยนดูนะคะจากมึงกูเป็นเธอกับฉันหรือเองหรือนายหรืออาจจะเรียกชื่อเพื่อนก็ได้แบบนี้นะพยายามลองปรับดูเพราะว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเราพูดไปเรื่อยๆมันก็จะติดนะคะมันก็จะติดไปเรื่อยๆเนาะนะคะดังนั้นให้ลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายนะคะหรืออาจจะเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเพื่อนเด็กๆคะคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเพื่อนเนี่ยบางครั้งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำหยาบใช่ไหมมันไม่ต้องเป็นคำหยาบเลยนะคะแต่มันเป็นคำพูดที่เราฟังดูแล้วมันรู้สึกเป็นไงรู้สึกแบบโอ๊ยสะเทือนใจรู้สึกเจ็บนะคะเด็กๆเคยเรียนในเรื่องของการบูลลี่ไปแล้วใช่ไหมจำได้ไหมการบูลลี่คืออะไรไหนลองทบทวนความจำกันนิดนึงการบูลลี่คืออะไรใครจำได้ยกมือฟังแล้วรู้สึกแย่มีแค่การพูดอย่างเดียวไหมหรือว่ามีการกระทำอย่างอื่นด้วย
1: กิริยาท่าทาง
0: กิริยาท่าทางด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับมีใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากกล้องไหมมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มนี้กลุ่มที่5ดังนั้นนะเด็กๆเวลาที่เราจะพูดอะไรกับใครหรือแสดงพฤติกรรมอะไรกับใครเนี่ยให้เราระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำร้ายจิตใจเพื่อนก็ได้นะอย่างเช่นการล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างหน้าตามีไหมมีไหมเคยไหมใครโดนล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะยายแว่นเรียกคนนั้นว่าแว่นอะไรเงี้ยเพราะเขาใส่แว่นไงเรียกเขาว่าแว่นเลยแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นการบูลลี่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเขามีชื่อใช่ไหมคะเขามีชื่อก็ต้องเรียกชื่อเพื่อนเนาะหรืออาจจะเพื่อนบางคนอาจจะผิวคล้ำแบบนี้ก็เรียกเพื่อนว่าดำบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะหรือเพื่อนบางคนอาจจะรูปร่างใหญ่หน่อยเรียกเพื่อนว่าอ้วนแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังคำพูดที่เราจะใช้กับเพื่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนอยู่ต่อหน้าเพื่อนอาจจะแบบอาจจะยิ้มอาจจะแบบไม่ได้โกรธแต่ความจริงแล้วเป็นไงพอกลับไปบ้านเพื่อนอาจจะคิดมากก็ได้เนาะดังนั้นต้องระมัดระวังคำพูดนะคะการบูลลี่นั้นมันจะส่งผลต่อในระยะยาวเด็กๆรู้จักโรคซึมเศร้าไหมรู้จักเนี่ยแหละมันสามารถเกิดเพราะการบูลลี่ได้นะคะทำให้คนที่ถูกบูลลี่นั้นเป็นไงเขารู้สึกแบบว่า ไม่อยากมีสังคมไม่

0: ยู่กับใครไม่อยากจะออกไปเจอโลกภายนอกพอออกไปแล้วก็มีคนพูดแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าไม่มีกำลังใจเสียใจไม่อยากใช้ชีวิตไม่อยากมีชีวิตต่อแบบนี้นะคะมันก็จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่มันอาจจะรุนแรงหลายๆอย่างได้นะระมัดระวังตนเองนะการใช้คำพูดนะคะการบูลลี่เนาะต่อมาค่ะนี่เลยนะคะคำนี้เลยไม่กล่าวคำว่าขอโทษเมื่อตนเองทำผิดนะคะอย่างที่บอกไปนะเรื่องของการทำผิดนะทุกคนสามารถทำผิดได้นะคะทุกคนสามารถทำผิดได้นะคะแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราทำผิดเพราะเราไม่รู้จริงๆหรือเราแกล้งเฉยๆนะคะพอไม่ใช่แบบว่าทุกคนรู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วแบบอ๋อฉันรู้เท่าไม่ถึงการฉันไม่รู้จริงๆอะไรอย่างนี้มีการแซงทำว่าตัวเองไม่รู้จริงๆแบบนี้ก็ไม่ควรนะนะคะทุกคนสามารถทำผิดได้อยู่ที่ว่าเราจะยอมผิดให้ทุกคนพูดไว้ติดปากเสมอเลยมีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกคืออะไรการทักทายใช่ไหมคะเมื่อเราเจอคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโรงเรียนเจอคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงเนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้างลูกตอนนี้กลุ่มที่3เจ้าประจำนะคะมีคำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวขออีกสัก1กลุ่มนะนะคะเมื่อกล้องตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวขออีก1กลุ่มนะคะเชิญได้เลยกล้องมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงครับ
1: ทำให้เราไม่พูดทำร้ายจิตใจผู้อื่นครับ
0: นะจากที่เราได้เรียนรู้กันมานะเมื่อกี้นี้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมคะการใช้คำพูดการพูดคำหยาบนะคะทำให้เรารู้แล้วว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตรงไหนถ้าหากว่าเราชอบพูดอาจจะเผลอพูดคำหยาบให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะจะได้ไม่ไปพูดคำหยาบกับคนอื่นเนาะขอบคุณมากเลยค่ะกลุ่มอื่นล่ะคะคิดว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้างตอนนี้กลุ่มที่1
2: เอาไว้เตือนใจตัวเองครับ
0: เอาไว้เตือนใจตัวเองเอาไว้เตือนสติตัวเองอยู่ตลอดนะคะดังนั้นนะเวลาเด็กๆทำอะไรเราจะต้องมีสตินะคะมีสติตลอดตอนนี้มีอีก1กลุ่มแล้วนะคะกลุ่มที่4เนาะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันบ้าง
3: หากเรานั้นทำพฤติกรรมนั้นอยู่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ค่ะ
0: นะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยทำพฤติกรรมนี้อยู่ให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองซะนะคะมันก็จะทำให้เป็นไงเราจะได้สามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อคนอื่นนะคะการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราอยากจะเล่นกับเรานะคะกลายทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เป็นไงดูน่ารักนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆทราบแล้วนะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเรามีอะไรบ้างให้เราลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนทำใบงานที่13นะคะในเรื่องของใส่ใจคำพูดอีกสักนิดใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ดูวิเคราะห์คำพูดนะคะที่อยู่ในใบงานที่ครูได้กำหนดให้นะคะแล้วลองปรับเปลี่ยนดูนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ถ้าหากว่าเกิดปัญหาต่างๆเนาะมันจะมีคำพูดอยู่แล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆลองปรับเปลี่ยนคำพูดนั้นดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนคำพูดแบบไหนนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยนะคะคุณครูปลายทางรบกวนให้คำแนะนำในระหว่างที่นักเรียนทำใบงานด้วยค่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

0: แล้วค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีหลายคนนะคะที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนนะคะของทุกกลุ่มเลยนะคะให้ออกมานำเสนอผลงานของเราในวันนี้เนาะถ้าตัวแทนพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะลูกเอาไมค์มาด้วยเอาไมค์มาด้วยค่ะไมค์มาเลยยืนด้านหน้าได้เลยในใบงานนี้นะคะที่ให้นักเรียนได้ทำกันเนี่ยก็คือจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์คำพูดที่คุณครูได้กำหนดให้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันสิว่าแต่ละกลุ่มนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มที่เขาได้ทำออกมาเนี่ยเขามีคำพูดแบบบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคนแรกเลยนะคะในคำพูดแรกนี้นะคะเขาบอกว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกของเรามีการเปลี่ยนคำพูดมีการปรับเปลี่ยนคำพูดเป็นแบบไหนคะลูก
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจ
0: ในอันที่สองนะคะในคำพูดอันที่สองนะคะหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะเรามีการปรับเปลี่ยนคำพูดแบบไหนคะ
1: ร้องไห้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราเป็นกำลังใจให
0: ้มีการให้กำลังใจเพื่อนด้วยเนาะในอันสุดท้ายนะคะเพราะทำแบบนี้ไงมันเลยเป็นแบบนี้เรามีการปรับเปลี่ยนคำพูดแบบไหนคะลูก
1: ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องผิดพลาดกันได้ทุกคน
0: มีการให้กำลังใจเนาะแล้วก็มีการปลอบใจเพื่อนว่าไม่เป็นไรเรามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดกันได้นะคะเยี่ยมมากเลยนะทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มแรกหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มต่อไปกันบ้างนะคะในประโยคแรกเนาะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเราปรับเปลี่ยนคำพูดยังไงคะ
2: ไม่เป็นไรเราลองพยายามกันอีกครั้งนะ
0: มีการให้กำลังใจนะให้มาพยายามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคที่สองนะคะหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะ
2: ไม่ต้องร้องนะโอโอนะ
0: โอโอนะมีการโอโอด้วยนะคะประโยคที่สามค่ะเพราะทำแบบนี้ไงมันถึงเป็นแบบนี
2: ้ไม่เป็นไรหรอกทำใหม่อีกทีก็ได้เป็นกำลังใจให้นะ
0: เยี่ยมมากนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะทุกประโยคเลยปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะประโยคแรกเชิญได้เลยค่ะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก
3: ไม่เป็นไรนะสู้ๆครับ
0: สู้ๆค่ะประโยคที่สองหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะเราปรับเปลี่ยนยังไง
3: ความผิดพลาดที่ผ่านมาเราควรจะปล่อยวางเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เราเป็นกำลังใจให้นะ
0: มีการบอกเหตุผลนะคะกับเพื่อนแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะในประโยคสุดท้ายนะคะเพราะทำแบบนี้ไงมันถึงเป็นแบบนี้เราปรับเปลี่ยนยังไง
3: เธอควรจะทำแบบนี้แล้วคน
0: นะคะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนจากกลุ่มที่4กันบ้างค่ะประโยคแรกค่ะ
4: ไม่เป็นไรนะเราเป็นกำลังใจให
0: ้ค่ะประโยคที่2
4: ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องนะ
0: ไม่เป็นไรนะเราเป็นมีการให้กำลังใจเพื่อนตลอดเลยนะคะและประโยคสุดท้ายค่ะ
4: เธอไม่ควรทำอย่างนี้นะแต่เธอควรทำแบบนี้มากกว่าม
0: ีการบอกวิธีการนะคะให้กับเพื่อนด้วยนะคะมีการให้คำแนะนำกับเพื่อนที่ดีเนาะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะในประโยคแรกนะคะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรกลุ่มที่5นะคะขอโทษด้วยกลุ่มที่5นะคะเชิญได้เลยค่ะ
5: เรื่องนี้ไม่เป็นไรนะ
0: เรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรนะมีการให้กำลังใจเพื่อนนะคะประโยคที่2หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะ
5: หยุด
0: ปรับยังไง
5: หยุดร้องนะไม่เป็นไรนะ
0: ค่ะและประโยคสุดท้ายเพราะทำแบบนี้นี่ไงมันถึงเป็นแบบนี
5: ้เอาใหม่นะปรับก่อนที่จะสาย
0: มีการให้กำลังใจเพื่อนนะคะบอกให้เพื่อนเอาใหม่นะคะปรับก่อนที่มันจะสายจนเกินไปนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะจากกลุ่มที่5ปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเชิญได้เลยค่ะจากผลงานนะคะของนักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มเราจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะมีการให้กำลังใจเพื่อนนะคะรวมไปถึงการวิธีต่างๆให้กับเพื่อนนั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถนำวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะเราให้เราเนี่ยตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ มีการพูดคุยหรือมีการปรึกษาปัญหาต่างๆนะคะกับคนใกล้ตัวได้นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนนะคะพฤติกรรมเหล่านี้หรือความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะนำมาสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็เลือกวิธีการให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะในครั้งต่อไปค่ะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหานะคะพฤติกรรมใน

นี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้น

0: วถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
1: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
2: ใช่เลย
3: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
2: ้ลอยออกลอยออกนั่นมาแล้วเย
4: ้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
5: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
6: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
7: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
8: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
8: ไม่มีอะไรคะ
4: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็กๆ
2: ค่ะ
4: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
2: ไปกันเลย
6: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
2: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันหลังจากนั้น

รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้าง

0: ขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
1: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออันที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
2: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่า
5: ชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
2: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณปู
5: ่ DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
4: ครับคุณปู่
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะ

0: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจายและพ่อสวยกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาจากจุดเล็กครับ
6: หึหมายถึงเราต้องแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆหรอคะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
4: เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
2: ไปชมกันเลย
5: เย้

ปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อีกแล้วนะคะหนูก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะที่มาเรียนที่นี่เพราะว่ามีแค่โรงเรียนไม่กี่โรงเรียนเองที่พระองค์ได้มีการอุปถัมภ์ขึ้นที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กที่ยากจนที่นี่ก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบการใช้ชีวิตมากกว่า

ลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีการแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่ะการแก้ปัญหาจากจุดเล็กนะคะก็คือการมองปัญหาของเราโดยรวมนะคะว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างมีปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีปัญหาที่มากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ค่อยมาวางแผนการแก้ปัญหาของเรานะคะโดยการแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนเพราะว่าการที่เรามองข้ามปัญหาจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้การแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กนี่ก็ส่วนมากก็จะนํามาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างเพราะว่าเวลาว่างนี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้ค่ะส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงพวกนี้ไปก็เลยทําให้มีปัญหาว่าเวลาเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจถ้าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะเราต้องหาสิ่งที่ทำให้เราเรียนวิชานั้นได้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่าหลายๆเรื่องค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี
1: ้ยอดเยี่ยมเลยสุดๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันทุกคนนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป
3: อยากทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีครับ
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ค่ะได้ค่ะ
5: อ้าวทุกคนเปลี่ยนซีน

0: แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือท่านทรงเป็นคนคิดวิเคราะห์ที่ดีครับเป็นตัวอย่างให้ผม
1: นำความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆที่หลายๆคนมักมองข้ามดังนั้นวิธีทำจึงต้องค่อยๆทำไประเบิดหมดทีเดียวไม่ได้รัชกาลที่9บอกว่าคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522

0: พ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ที่ดินแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: เขาบอกไม่รู้ค่ะ
2: โอ้ยเสียง

0: ติดข้อมือไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
0: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
0: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยาก

0: รู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
1: กติกาเกมนี้พี่วิทย์ที่จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: บายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
1: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลย
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน
3: ที่ต้องไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะThank you.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

0: บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำ

ซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-100

0: แล้วนะนิ่งๆ นะ1 2 3
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
2: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563
3: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
3: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรม

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอเราจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับกลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงษ์พงษ์ประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับเด็กๆครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับเด็กๆก่อนอื่นเลยครับเด็กๆคุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนได้ดูนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับตั้งใจชมนะครับหลังจบวิดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับ
3: การเหเรือทำนองมูลละเห
4: เรือครุฑ

0: ครับผมขอบคุณวิดิทัศน์จากคุณครูนิติกรตั้งหลักนะครับเด็กๆครับจากที่เห็นวิดิทัศน์ครับเด็กๆเห็นอะไรบ้างครับ
1: เห
0: ็
1: นเร
0: ืออะไรครับเห็นอะไรอีกได้ยินอะไรครับ
1: เพลง
0: การเห่เรือนั่นเองเด็กๆครับเมื่อกี้นะครับเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเห่เรือหรือเพลงเห่เรือนะครับซึ่งเป็นพระนิพนธ์นะครับในสมเด็จเจ้าฟ้ากุ้งนะครับเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองแสดงว่าเด็กๆครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองแล้วก็นอกจากเรื่องของกรแล้วก็เรื่องของต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีพระราชกรณียกิจสำคัญอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับเด็กๆเมื่อกี้ครับการเห่เรือหรือเพลงเห่เรือเนี่ยใช้ในพระราชพิธีอะไรครับพระราชพิธีอะไรเสด็จโดยอะไรครับเนี่ยพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนหรือเจ้านายสมัยก่อนใช่ไหมครับมีการเสด็จพระราชดำเนินโดยอะไรครับเรือพระที่นั่งนั่นเองซึ่งเขาจะเรียกว่าการเสด็จพระราชดำเนินโดยชลมารคนะครับเด็กๆมีเรือพระที่นั่งแล้วก็บริเวณเรือพระที่นั่งเนี่ยก็จะมีโขนเรือใช่ไหมครับคุดขนเรือนั่นเองมีทั้งคุดรูปสัตว์ต่างๆนั่นเองเด็กๆทราบไหมครับว่ามีรูปอะไรบ้างพญานาคครุฑมีอะไรครับสุวรรณหงส์เคยเห็นไหมครับเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์นั่นเองนะครับต่อมาจุดประสงค์สำหรับการเรียนรู้สำหรับวันนี้ครับเด็กๆเด็กๆจะต้องสามารถบอกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบทครับเด็กๆครับแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นใครครับช่วงต้นเลยเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาตอนไหนครับต้นกลางหรือปลายตอนปลายนะครับเด็กๆเรามาดูพงศาวลีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับพระราชบิดามีพระนามว่าอะไรครับเด็กๆช่วยกันอ่าน
1: สมเด็จพระส
0: ันเพชรที่8นะครับหรือพระเจ้าเสือ

นั่นเองแล้วก็พระราชมารดาครับคือสมเด็จพระพันวสาซึ่งเป็นตำแหน่งอะไรครับพระอัครมเหสีนั่นเองแล้วก็มีพระราชโอรสนะครับสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเนี่ย เป็นพระมหากษัตริย์นะครับต่อจากสมเด็จพระสันเพชรที่8ผู้เป็นบิดานั่นเองนะครับต่อมาครับพระราชประวัติของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับเด็กๆช่วงประสูตินะครับพระองค์เนี่ยมีพระนามว่าพระนามว่าอะไรครับเจ้าฟ้ามีพระนามว่าเจ้าฟ้าพรนะครับแล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนพระนามนะครับเป็นพระบรรทุนน้อยนะครับและสุดท้ายเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับได้สวรรคตเนี่ยพี่ชายชื่อว่าอะไรครับจําได้ไหมพระเชษฐาของเขาชื่ออะไรครับเป็นกษัตริย์เหมือนกันพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนะครับได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับได้ขึ้นครองราชแล้วก็พระองค์ก็ได้มีตำแหน่งใหม่นะครับชื่อตำแหน่งว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวังหน้านั่นเองวังหน้ามีความสำคัญอย่างไรครับเด็กๆทราบไหมเป็นผู้สืบสันติวงศ์จากพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตวังหน้าก็จะขึ้นครองราชต่อนั่นเองต่อมาครับเด็กๆครับช่วงนี้เป็นยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนะครับพระองค์เป็นตำแหน่งอะไรครับวังเป็นวังหน้านั่นเองช่วงที่พระองค์เป็นวังหน้านะครับพระองค์ได้มีการปฏิสังขรณ์แล้วก็บูรณะศาสนสถานต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดกุดีดาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ครับที่วัดป่าโมกวรวิหารครับที่จังหวัดอ่างทองเด็กๆครับเห็นพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ไหมครับพระพุทธไสยาสน์นะครับที่วัดป่าโมกเนี่ยในสมัยที่พระองค์เป็นวังหน้านะครับพระพุทธไสยาสน์มีการตั้งอยู่บริเวณริมน้ำซึ่งตอนนั้นนะครับน้ำได้มีการกัดเซาะตลิ่งนะครับทำให้พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเนี่ยได้สั่งให้วังหน้านะครับไปดูแลการชะลอพระพุทธไสยาสน์นะครับขยับออกไปให้ไกลจากน้ำนะครับให้มีความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็มีการชะลอนะครับไปสร้างที่ใหม่นั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูวิดิทัศน์กันนะครับของยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับเด็กๆพร้อมไหมครับเชิญครับ

0: เจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยนะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่าทำคุณปู่
0: นกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิที่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเม

ครับผมเมื่อกี้นะครับเป็นวีดิทัศน์นะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเด็กๆเห็นอะไรจากวีดิทัศน์บ้างครับสภาพบ้านเมืองของอยุธยาสมัยนั้นเป็นอย่างไรครับมีความรุ่งเรืองอะไรอีกอะไรครับมีความรุ่งเรืองมีอะไรอีกความสงบสุขเนื่องจากอะไรครับไม่มีสงครามนั่นเองเด็กๆครับแล้วเมื่อกี้ครับเป็นของกาเพเรือใครเป็นผู้แต่งครับผู้ประพันธ์เจ้าฟ้ากุ้งเกี่ยวอะไรกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับเป็นอะไรครับเป็นพระราชโอรสนั่นเองของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยถือว่ามีความรุ่งเรืองมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคสุดท้ายหรือเป็นรัชกาลสุดท้ายนะครับที่เป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นนะครับเนื่องจากเราอยู่ช่วงอยุธยาตอนอะไรครับตอนปลายนั่นเองอีก2รัชกาลนะครับจะเป็นช่วงสงครามนั่นเองนะครับทําให้ผู้คนเนี่ยคิดเสมอนะครับว่าในช่วงของสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับบ้านเมืองสงบสุขแล้วก็ศาสนาก็มีความรุ่งเรืองรวมถึงบทกวีหรือวรรณกรรมต่างๆนะครับเรามาดูพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับเด็กๆครับด้านพระพุทธศาสนาแน่นอนครับเมื่อบ้านเมืองสงบสุขครับพระมหากษัตริย์ก็ทรงทำนุบำรุงนะครับพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งอันแรกนะครับที่คุณนำมานะครับคือการบูรณะเจดีย์ประธานวัดภูเขาทองอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองต่อไปครับอีกหนึ่งที่ครับด้านพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับเด็กๆในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับพระองค์ได้มีการ

เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปนมัสการพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งพระพุทธบาทนะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับปัจจุบันก็คือที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดอะไรครับสระบุรีนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของศาสนาพุทธแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งด้านสำคัญครับเด็กๆก็คือด้านพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับพระองค์เนี่ยโปรดให้อาราธนาพระราชาคณะพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับชาวอยุธยานั่นเองไปยังลังกาทวีปเพื่อเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปนะครับปัจจัยสำคัญนะครับที่พระองค์เนี่ยได้มีการส่งพระธรรมทูตไปที่ลังกาทวีปลังกาทวีปคือประเทศอะไรครับปัจจุบันประเทศศรีลังกานั่นเองซึ่งสมัยนั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวของประเทศศรีลังกาเนี่ยได้มีการส่งทูตมาที่กรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยส่งพระธรรมทูตนะครับไปเผยแผ่ศาสนาพุทธนะครับที่ศรีลังกาเอเด็กๆครับแล้วพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเรารับมาจากประเทศอะไรครับใช่อินเดียไหมครับเรารับมาจากศรีลังกาเช่นกันครับแต่ทำไมศรีลังกาถึงมาขอพระธรรมทูตของเรานะครับไปเผยแพร่ศาสนาพุทธที่ศรีลังกาครับเนื่องจากอะไรครับคิดว่าเนื่องจากอะไรคิดว่าอะไรครับได้ไหมตรงข้ามแล้วครับยังไม่ใช่ครับผมสมัยนั้นนะครับศาสนาพุทธของศรีลังกาหรือที่ลังกาเนี่ยมีความเสื่อมถอยมากนะครับแทบจะไม่มีพระสงฆ์เลยครับเด็กๆเล่ากันว่าในสมัยนั้นนะครับเหลือแค่สามเณรเพียงแค่1รูปเท่านั้นแล้วก็พระมหากษัตริย์ของศรีลังกาเนี่ยก็เลยเห็นความสําคัญของศาสนาพุทธนะครับทรงส่งพระราชสารนะครับแล้วก็ส่งทูตมาขอพระธรรมทูตของกรุงศรีอยุธยานะครับไปเผยแผ่ศาสนานั่นเองที่ศรีลังกาในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราจะมีนิกายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนิกายของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับเราจะเรียกว่านิกายสยามวงศ์แสดงว่านิกายสยามวงศ์มาจากไหนครับมาจากไหนนิกายสยามวงศ์อยุธยานั่นเองนะครับเก่งมากครับต่อมาครับเรามาดูด้านวรรณคดีครับเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับด้านของพระพุทธศาสนาซึ่งบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับพระองค์จึงมีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองแล้วเมื่อบ้านเมืองสงบนะครับทำให้ผู้คนหรือประชาชนต่างๆรวมถึงเจ้านายเนี่ยทำอะไรกันครับทรงพระราชนิพนธ์หรือทรงนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆนะครับเรามาดูพระราชนิพนธ์ในของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับมีเรื่องของโคงชรอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกเมื่อกี้เห็นไหมครับตอนที่พระองค์เป็นตำแหน่งอะไรครับวังหน้าใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยเป็นนายกองนะครับไปชรอพระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองนั่นเองต่อมาครับโคงประดิษฐ์พระล่วงครับผมโคงราชานุวัตรโคงทศรถสอนพระรามนะครับแล้วก็โคงพารีสอนน้องนะครับเด็กๆครับอาจจะเห็นว่าโครงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโครงเกี่ยวกับการสอนข้าราชการให้เป็นข้าราชการที่ดีนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งกวีสำคัญครับซึ่งถือว่าเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับชื่ออะไรครับเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยถือว่าเป็นกวีนะครับที่มีความสำคัญมากๆในสมัยอยุธยานะครับพระนิพนธ์ของเขานะครับเป็นกาเพเรือช่วงต้นใช่ไหมครับที่เป็นการเสด็จโดยอะไรครับโดยเรือพระที่นั่งใช่ไหมครับทำให้มีกาบเหเรือร้องระหว่างการเดินทางนะครับต่อมาครับกาบห่อโคงประพาสทานทองแดงครับกาบห่อโคงนิราศทานโศกครับทั้งกาบสองกาบเนี่ยนะครับทั้งประพาสแล้วก็นิราศเนี่ยเป็นการแต่งระหว่างเดินทางไปที่ไหนครับนมัสการอะไรไม่ใช่ครับนมัสการอะไรครับที่จังหวัดสระบุรีนมัสการที่ลอยพระพุทธบาทนะครับเมื่อมีการเดินทางระหว่างเดินทางเนี่ยกวีในสมัย

0: ศาสนานั่นเองนะครับต่อมาครับเมื่อกี้เป็นของพระราชโอรสคือเจ้าฟ้ากุ้งใช่ไหมครับมีพระราชธิดาด้วยครับชื่อว่าอะไรครับเจ้าฟ้าหญิงกุลทนกับเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎนะครับครับเด็กๆครับอีเหนาใหญ่กับอีเหนาเล็กเนี่ยเด็กๆเคยได้ยินไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับคุณครูขอเล่าย้อนกลับไปนะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยพระองค์ได้มีการนำเฉลยชาวชวาครับชวาปัจจุบันคือประเทศอะไรครับทางตอนใต้ของประเทศไทย
1: มาเลเซ
0: ียยังไม่ใช่มาเลเซียครับอินโดนีเซียพระองค์ได้นำเฉลยชาวอินโดนีเซียนะครับมาที่กรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นเฉลยหญิงครับเด็กๆแล้วก็ได้นำมาให้กับสองเจ้าฟ้านะครับแล้วก็เฉลยหญิงเนี่ยก็เลยนำเรื่องอีเหนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญวรรณกรรมสำคัญในสมัยนั้นนะครับมาเล่าให้กับเจ้าหญิงทั้งสองฟังนะครับแล้วก็พระองค์หญิงทั้งสองเนี่ยก็เลยมีการประพันธ์เรื่องใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของอีเหนาดาหลังดาหลังแล้วก็อีเหนานะครับหรือเราเรียกว่าอีเหนาใหญ่หรืออีเหนาเล็กนั่นเองเด็กๆครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยหลักฐานนะครับวรรณกรรมของเจ้าหญิงทั้งสองนะครับได้สูญหายไปครับแต่เรามาแต่งใหม่นะครับในรัชกาลที่1ครับผมต่อมาครับเด็กๆครับจะมีคำกล่าวคำหนึ่งนะครับที่ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเราจะมีคำว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเป็นคำพูดของคนสมัยหลังนะครับสมัยหลังในที่นี้ก็คือสมัยหลังที่เราเสียกรุงครั้งที่2นะครับเมื่อเราเสียกรุงครั้งที่2เราขึ้นราชวงศ์ใหม่อาณาจักรใหม่คืออาณาจักรอะไรครับธนบุรีแล้วก็ปัจจุบันคืออะไรครับ
1: ร
0: ัตนโกสินทร์นั่นเองเมื่อเราในสมัยธนบุรีแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะยังอยู่ในเป็นผู้คนที่เติบโตมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเมื่อเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยบ้านเมืองได้มีการเสียหายนะครับแล้วก็มีการย้ายเมืองหลวงนั่นเองทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยตระหนักหรือย้อนกลับไปรําลึกถึงนะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับว่าเป็นเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีนั่นเองแสดงว่าคนสมัยหลังหรือคนรุ่นหลังเนี่ยย้อนคํานึงไปถึงใช่มั้ยครับว่าในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีอะไรบ้างครับการค้าขายที่ดีมีวรรณกรรมที่ดีที่หลากหลายใช่มั้ยครับอะไรอีกที่สําคัญเลยด้านอะไรครับเมื่อบ้านเมืองสงบด้านพระพุทธศาสนานั่นเองมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิดิทัศน์กันครับเด็กๆว่าคําว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเนี่ยเป็นสภาพบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับเด็กๆพร้อมมั้ยครับโอเคดูได้ครับ
2: นานมาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราว

0: รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยานับเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรัชสมัยของพระองค์มีการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆมากมายมรดกอารยธรรมเหล่านี้สะท้อนความเป็นธรรมราชาของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกสำคัญของกรุงศรีอยุธยา
1: ปลายสมัยเจ้าหัวบรมโกศนั้นกรุงศรีอยุธยาเจริญมากสิ่งปลูกสร้างอยุธยาเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่ไทยมีราชธานีมาทั้งหมดนะครับบ้านเมืองรวยนะครับก็คิดว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดนะครับ
0: ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ยุคปลายกรุงศรีอยุธยา
2: การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระวิหารในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างพยาคาเสด็จแม
3: ่ดูงดงามวิจิตรดังเดิมจ้ะลูก
0: ในอีกแง่หนึ่งการทำนุบำรุงพระศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมก็เป็น
4: ปฏิทัศน์บ้างครับบ้านเมืองเป็นอย่างไรมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับทางด้านอะไรบ้างครับ

พระพุทธศาสนาอะไรอีกประวัติศาสตร์บ้านเมืองต่างๆใช่ไหมครับมีการก่อสร้างโบราณสถานต่างๆใช่ไหมครับมีอะไรอีกเศรษฐกิจวรรณคดีวรรณกรรมนะครับใช่ไหมครับเด็กๆเห็นไหมครับว่ายุคทองแห่งอยุธยาแล้วใช่ไหมครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับแสดงว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรครับคุณครูย้ำอีกทีบ้านเมืองในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นอย่างไรครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขสงบสุขเนื่องจากอะไรครับไม่มีสงครามนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีเวลาว่างนะครับในการแต่งวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาครับเด็กๆครับแล้วเด็กๆคิดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดครับเห็นภาพชัดมากเลยเรื่องอะไรครับเรื่องวรรณคดีด้วยเรื่องอะไรครับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับการทำให้บ้านเมืองนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองใช่ไหมครับใครมีอย่างอื่นไหมครับมีอีกไหมโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปครับคุณครูจะให้นักเรียนครับทำใบงานที่2ครับเรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่2ครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเรามาดูกันที่โจทย์ของใบงานครับเด็กๆใบงานนะครับข้อที่1ครับนักเรียนคิดว่าคนในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์เมื่อกล่าวถึงสมัยอยุธยานะครับจะกล่าวถึงว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใดครับเมื่อกี้เราเกริ่นเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาครับข้อ2ครับนักเรียนคิดว่าเคย เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมจากสมัยเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีให้นักเรียนตอบว่าเคยหรือไม่เคยนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนตอบได้ว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นนะครับคืออะไรก็ตอบไปด้วยนะครับแล้วก็มาจากประเทศอะไรนะครับเด็กๆสามารถถามคุณครูได้นะครับเริ่มทำได้ครับ

0: ครับผมเด็กๆต้นทางเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบของใบงานที่2กันครับมาดูกันที่ข้อแรกครับคนในสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยกล่าวถึงสมัยอยุธยานะครับจะกล่าวถึงว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีครับเด็กๆคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใดครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
1: ตอบเพราะไม่มีสงครามครับ
0: เพราะไม่มีสงครามเมื่อไม่มีสงครามเกิดอะไรขึ้นครับในสมัยนั้น
1: บ้านเมืองอยู่กันแบบสงบสุขครับ
0: มีความสงบสุขครับด้านไหนบ้างครับพระพุทธ
1: ศาสนา
0: พระพุทธศาสนาแล้วก็อะไรอีกครับเกี่ยวกับการแต่งกาบกรวรรณะ
1: ศีลครับ
0: วรรณกรรมครับผมไม่เป็นไรครับเด็กๆสรุปนะครับขอบคุณนะครับเมื่อบ้านเมืองสงบนะครับเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเนี่ยแสดงว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เรายังไม่เสียกรุงครั้งที่2นะครับบ้านเมืองมีความสงบรุ่งเรืองนะครับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายเนี่ยมีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการแต่งวรรณกรรมต่างๆนั่นเองต่อมาครับเฉลยคุณครูนะครับสภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีสภาพสมบูรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะครับที่บ้านเมืองมีความสุขมีความร่ำรวยแล้วก็มีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามานะครับก่อนที่เราจะเสียกรุงครั้งที่2นะครับซึ่งการเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยก็จะนํามาด้วยความทุกข์ครับผมแล้วก็ทําให้คนสมัยหลังเนี่ยสมัยธนบุรีแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นะครับหวนคํานึงไปถึงเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีนั่นเองนะครับต่อมาครับที่2ครับเด็กๆครับวิเคราะห์2อันนี้ครับอันแรกกับอันที่2ครับคุณครูขอตัวแทนครับเชิญครับภาพแรกกับภาพที่2คืออะไรครับ
2: ภาพแรกเครื่องชามสังคโลกค
0: ่
2: ะ
0: ภาพแรกเป็นเครื่องชามสังคโลกนะครับส่วนภาพที่2คือ
2: พระพุทธบาทค่ะ
0: พระพุทธบาทนะครับภาพแรกเป็นเครื่องถ้วยเบญจรงค์นะครับเป็นการเพ้นสีนะครับการทําสีเกี่ยวกับประเทศอะไรครับ
2: จีนค
0: ่
2: ะ
0: ได้รับอารยธรรมมาจากประเทศจีนครับผมส่วนพระพุทธบาทรับอารยธรรมมาจากประเทศ
2: ศรีลังกา
0: ศรีลังกาครับผมเก่งมากครับต่อไปครับอีก2ภาพครับใครจะเป็นคนพูดครับ2ภาพนี้จะภูครับจะภูยกมือเชิญครับ2ภาพนี้คืออะไรครับผม
3: ลิเกมาจากประเทศมาลายู
0: ลิเกกับ
3: ผ้าขาวม้า
0: ผ้าขาวม้านะครับซึ่งลิเกมาจากอะไรครับ
3: มาลายู
0: ได้รับอารยธรรมมาจากมาลายูครับผมส่วนผ้าขาวม้ามาจากไหนครับ
3: เปอร์เซียครับ
0: เปอร์เซียหรืออิหร่านนะครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับเด็กๆครับถูกไหมครับ4ข้อนี้ถูกไหมถูกต้องนะครับต่อไปครับคุณครูมีคําถามครับเด็กๆวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับขอตัวแทน1คนครับได้ไหมเชิญครับ
4: ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับ
0: ครับผมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมครับเรื่องอะไรบ้างครับพระองค์มีพระราชกรณียกิจสําคัญอย่างไรบ้างครับด้านอะไร
4: ด้านแต่งการแต่งกร
0: ด้านวรรณกรรมแล้วก็ด้าน
4: วรรณ
0: เกี่ยวกับศาสนาครับด้านอะไรครับ
4: พุทธศาสนา
0: พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับขอบคุณครับเด็กๆครับเดี๋ยวคุณครูสรุปนะครับวันนี้นะครับเราก็เรียนกันเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

0: ากำลังชักธงช้างเผือกลงธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: กทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันนะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
1: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ึกษาหาคำศัพท์เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะมีอีกค่ะลูกต่อไป
1: หาความหมายของคำค่ะ
0: ฮัลโหลแจกเลยนะคะเรียงลำดับตัวเองนะว่าใครใบเดียวนะลูกYo!

ของคำค่ะเช่นคำว่ากินนะคะให้ดูตัวกอไก่ค่ะถ้าคำนั้นนะคะขึ้นต้นด้วยสระเอสระแอสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนสระโอให้นักเรียนนะคะดูตัวพยัญชนะถัดมานะคะอย่างเช่นคำว่าแม่นะคะให้นักเรียนดูพยัญชนะนะคะนั่นก็คือตัวมอมานั่นเองซึ่งข้อ2นะคะนั่นก็คือการเรียงลำดับจากกอไก่ไปจนถึงตัวหอนกฮูกนะคะส่วนตัวรึตัวรือนะคะจะอยู่หลังตัวรอเรือส่วนตัวปกติแล้วเนี่ยตัวรึตัวรือตัวลึตัวลือนะคะจะไม่มีนะคะแต่ในพจนานุกรมเนี่ยมันจะอยู่ตามหลังนะคะตัวรอเรือมีตัวรึตัวรืออยู่ด้วยนะคะส่วนลอลิงนะคะก็จะมีตัวรึขออภัยค่ะก็จะมีตัวลึตัวลืออยู่ด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนข้อ3นะคะข้อ3นะคะคำที่ไม่มีรูปสระให้นักเรียนนะคะจำไว้เลยว่าคำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนะคะคำที่มีรูปสระน้อยกว่าจะมาก่อนคำที่มีรูปสระมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูการยกตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าผมคำว่าผมนะคะจะไม่มีรูปสระแต่เวลาเราสะกดเนี่ยมันจะเป็นพอโอมอผมใช่ไหมคะดังนั้นผมนะคะจะขึ้นก่อนนะคะจะเป็นคำที่ขึ้นก่อนนะคะต่อไปเรามาดูสระนะคะอ่ะคำว่าผสานนะคะผสานเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าผะเนี่ยจะออกแค่ครึ่งเสียงนะคะส่วนสระอานะคะก็จะเป็นรูปสระใช่ไหมคะก็คือมี1นะคะต่อไปเรามาดูคำต่อไปนั่นก็คือคำว่าผิวหนังผิวหนังสระอินะคะแล้วก็ไม่เห็นอากาศรูปสระก็จะมากกว่าเราก็จะเรียงตามลำดับตามนี้นะคะก็คือคำที่ไม่มีรูปสระก่อนนะคะหลังจากนั้นรูปสระน้อยกว่านะคะจะมาก่อนคำที่มีรูปสระมากกว่านั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าหนคำว่าหาดคำว่าหายใจนักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าหนรูปสระจะไม่มีนะคะส่วนคำว่าหาดจะมีแค่สระนะคะซึ่งรูปสระจะมีเพียงแค่ตัวเดียวส่วนคำว่าหายใจนะคะก็จะมีสระอากับสระไอไม้ม้วนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะนับได้ว่ามีรูปสระทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของข้อที่4ค่ะนั่นก็คือพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเหมือนกันคำควบกล้ำนะคะจะมาก่อนพยัญชนะต้นเดียวค่ะเช่นคำว่าปลาปลานะคะจะควบกล้ำนะคะปลอนะคะปลออาปลานะคะคำควบกล้ำจะมาก่อนพยัญชนะต้นเดียวก็คือปลามาก่อนปลานั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่ากลองคำว่ากลองนะคะก็จะเป็นคำควบกล้ำนะคะจะเป็นคำควบกล้ำนะคะอ่ะคำควบกล้ำคำว่ากลองจะมาก่อนคำว่ากองในพจนานุกรมนะลูกนะ

ไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะลูกนะอย่างเช่นคำว่าตรีคำว่าตรีนะคะตรีก็จะเป็นคำควบกล้ำนะคะซึ่งคำว่าตรีเนี่ยถ้าเราเปิดในพจนานุกรมเราจะเจอคำว่าตรีก่อนคำว่าตีนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของข้อที่5นะคะข้อที่5คือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นกามาก่อนก้าปามาก่อนป้านะคะแล้วก็จะมีคำที่ครูยกตัวอย่างนะคะนั่นคือเงานะคะเงาจะมาก่อนคำว่าเง่านะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าคานะคะคำว่าคาก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนคำว่าค่านะคะซึ่งมีรูปวรรณยุกต์นั่นก็คือวรรณยุกต์เอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันจะเรียงได้ดังนี้ค่ะคำที่ไม่มีไม้ไต่คูนะคะและวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนนะคะคำที่มีไม้ไต่คูนะคะก็จะตามหลังมาแล้วก็ต่อมาก็คือคำที่มีวรรณยุกต์นะคะเอาละค่ะอย่างเช่นคำว่าเลนนะคะคำว่าเลนคำว่าเลนคำว่าเล่นนะคะก็เป็นคำที่เราสามารถสังเกตได้นะคะอะคำว่าเลนนะคะเป็นคำที่ไม่มีไม้ไต่คูและวรรณยุกต์นะคะส่วนคำว่าเลนนะคะนั่นก็คือคำที่มีไม้ไต่คูนะคะจะตามหลังคำว่าเลนนะคะส่วนคำที่มีวรรณยุกต์นะคะจะตามหลังคำที่มีไม้ไต่คูค่ะก็คือคำว่าเลนนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเรียงลำดับอักษรตามพจนานุกรมค่ะต่อไปนะคะเรามาทำกิจกรรมนะคะฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะพจนานุกรมให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมนะลูกคุณครูก็อยากจะขอแนะนำก่อนนะคะเกี่ยวกับพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมในภาษาไทยนะคะจะมีหลายเล่มหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเล่มใหญ่นะคะเป็นเล่มใหญ่นะก็จะเป็นฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะอันนี้จะเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่2นะคะเนื้อหาข้างในก็จะมีประกอบด้วยคำศัพท์มากมายนะลูกนะต่อไปอ่ะเรามาดูเล่มที่เล็กมาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นพจนานุกรมไทยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเรียงเหมือนกันนะคะสามารถสืบค้นหาคำศัพท์ด้านในได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นพจนานุกรมฉบับในส่วนของนักเรียนที่นักเรียนนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะก็จะเป็นพจนานุกรมไทยนะคะฉบับนักเรียนนะลูกนะอันนี้จะเป็นฉบับนักเรียนนะคะซึ่งจะมีคำศัพท์รวมถึงมีสีสันน่าอ่านนะคะเด็กๆก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นพจนานุกรมที่เราเนี่ยมักจะใช้นะคะนั่นก็คือพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติค่ะก็จะเป็นพจนานุกรมที่มีคำศัพท์นะคะซึ่งทางโรงเรียนเราก็จะนิยมใช้พจนานุกรมเล่มนี้นะคะในการสืบค้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนจะแบกพจนานุกรมเล่มใหญ่มาโรงเรียนทุกวันเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างลูกนะคะดังนั้นเราก็ใช้เล่มเล็กก็พอนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกพจนานุกรมนะคะเด็กๆคนใดที่ไม่มีพจนานุกรมนะคะอ่ะ
ออกมาหยิบได้เลยลูกหยิบแล้วนั่งกับที่ให้เรียบร้อยหยิบแล้วนั่งกับที่ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคะของเรามีไหมเอ่ยเดี๋ยวแบ่งกันดูได้นะลูกแบ่งกันดูได้นะคะเด็กๆคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยการแข่งเป็นกลุ่มแข่งเป็นกลุ่มนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมนะลูกใครค้นหาได้ก่อนคนนั้นจะได้รับไป1คะแนนนะคะใครได้มากที่สุดจะได้รับของรางวัลไปถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆลองเรียงดูสิคะว่าคำไหนมาก่อนมาหลังค่ะเป็นกลุ่มนะลูก

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่กลุ่มที่5เริ่มแรกค่ะเดี๋ยวเชิญมาข้างหน้าได้เลยค่ะลูกคำแรกคือคำว่าก
1: ุหลาบค่ะ
0: คำแรกคือคำว่าก
1: ล้วยไม้ค่ะ
0: สรุปว่ากล้วยไม้หรือกุหลาบก่อน
1: กล้วยไม้ค่ะ
0: ลองกลับไปทบทวนดูนะคะคุณครูแจกพจนานุกรมไว้เพื่อให้เด็กๆค้นหานะลูกนะลองกลับไปเพื่อความแน่ใจอีกรอบหนึ่งนะลูกนะ

0: ราได้กลุ่มที่5มาแล้วนะคะกลุ่มที่5ค่ะไหนลองบอกคุณครูดูสิคะว่าอะไรมาก่อนเริ่มแรกค่ะ
1: 1กล้วยไม้ค่ะ
0: 1กล้วยไม
1: ้2กุหลาบค่ะ
0: 2กุหลาบ
1: 3เข็มค่ะ
0: 3เข็ม
1: 4ชบาค่ะ
0: 4ชบา
1: 5บัวค่ะ
0: 5บัว
1: 6พุทธรักษาค่ะ
0: 6พุทธรักษา
1: 7เฟื่องฟ้าค่ะ
0: 7เฟื่องฟ้า
1: 8มะลิค่ะ
0: 8มะลิอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกนะข้อที่1นะคะเราจะเรียงตามลำดับนะคะนั่นก็คือกล้วยไม้กุหลาบเข็มชบาบัวพุทธรักษาอะแล้วก็เฟื่องฟ้าแล้วก็มะลิค่ะถูกต้องไหมลูกถูกต้องเด็กๆปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวกลุ่ม5มารับรางวัลนะคะทายคาบนะคะลูกเอาละค่ะเด็กๆคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงดังนี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่7ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและให้นักเรียนนำส่งครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่7นะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเรียบเรียงคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ5ข้อด้วยกันนะคะในส่วนของตอนที่2ค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะค้นหาความหมายของคำต่อไปนี้นะคะตามพจนานุกรมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหากเด็กๆนะคะยังเขียนตอนที่2ไม่เรียบร้อยนะคะเด็กๆก็สามารถไปศึกษาข้อมูลหรือค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือดูแนวทางนะคะของคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนนะคะนั่นก็คือนักเรียนได้อะไรจากการใช้พจนานุกรมให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะมีนักเรียนต้นทางคนใดอาสาที่จะตอบบ้างเอ่ยมีนะคะ
1: ได้รู้ความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆค่ะ
0: ได้รู้ความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปลูกคุณครูขออีก1คนค่ะ1คนอ่ะ1คนค่ะ
2: รู้วิธีการอ่านออกเสียงแล้วก็รู้ความหมายของคำศัพท์นั้นๆในพจนานุกรมค่ะ
0: รู้วิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องของคำนั้นๆใช่ไหมคะรวมถึงทราบความหมายของคำด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนนะคะได้ประโยชน์นะคะจากการใช้พจนานุกรมรวมไปถึงคุณครูก็อยากจะเสริมนะคะว่านอกจากการที่นักเรียนได้ทราบคำศัพท์แล้วรวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องการออกเสียงแล้วนะคะในพจนานุกรมต่างๆเนี่ยก็ยังมีสำนวนและก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายสอดแทรกอยู่นักเรียนก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นะคะซึ่งพจนานุกรมนั้นอย่างที่บอกวันนี้นะคะเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะค้นหาพจนานุกรมอย่างไรให้รวดเร็วนะคะนั่นก็คือเราจะต้องค้นหาตามพยัญชนะนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันหนึ่งค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 8 เรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 1. ค่ะ 2. ใบงานที่ 8 เรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 1. ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมพจนานุกรมนะคะมีความรู้หลากหลายที่ซ่อนอยู่มากมายเด็กๆสามารถไปสืบค้นหาได้นะคะและที่สำคัญค่ะคุณครูก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆนะคะติดตามข่าวสารประจำวันเพื่อที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่12ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหา

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ง่ายเช่นทำไหนไปหางลงให้ใช้ไปหางขึ้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
4: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย

0: อุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
1: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
2: ไปค่อยๆลุกค่อยๆลุกไหวไหมไหวไหม
3: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
2: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
0: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30
1: อัศวินสู้ๆทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้สู้ๆดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว้
2: คุกกี้สู้ๆถึงอร่อยหอมมันอร่อย
1: คุกกี้มาร์ติเน่ตราสู้ๆสู้ๆน่ารักอร่อยนักสู้ๆ
3: หลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะโฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
4: ะ
3: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
5: โฆษณาที่ดีนะคะในเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
3: แล้วข้อ3นะคะ
5: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
3: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
5: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
3: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
5: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คื

0: เป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรื
2: ออมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
2: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
2: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: มันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
2: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
2: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
2: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมมั้ยไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็คือ
2: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที
2: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
2: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
0: ่ะ
2: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
2: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
2: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
2: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
2: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
2: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
2: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลยค
2: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูลา
2: ข้อความที่2

0: ็คือขาวทำใจภายใน5นาทีค่ะ
1: สำหรับความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุด
1: คุณผู้ละ
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อ
0: คิดเห็น
1: เพราะอะไรคะคุณผู้ละ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็ก
1: ๆใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือ เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือ
1: ข้อคิดเห็น
0: งั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะ แต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจ

0: ของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยเนี้ยเนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
1: คือของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรา
1: เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
1: ่ะ
0: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้

0: เรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่
1: ะ
0: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณด้วยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณด้วยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณด้วยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะ

0: ะตามของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างจะอยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือ

0: เอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอา
0: ที
1: ่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมะห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
1: มากเลย
0: โอ้โหหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะลุดไปตะลุด
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วก็หานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย
0: จ
1: ะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมี

0: ช่เนี่ยขนมันหรือว่าใหญ่มันนะคะ
1: ยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
0: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
1: เอาตัวใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
0: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
1: ่ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะ
1: ได้ละ
0: โอเค
1: นี่พอแกงละ
0: พอแกงอะ
1: โอ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
1: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอเนี
0: ่ยได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเนี่ยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่จานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
2: หวาน
1: ค่ะ
3: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะ

0: วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ทำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บิร์ดแน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่าขนาดนี้ดงจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึกหรือภาษาคนดาราอ่างเรียกว่า
0: ขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: มันขาดคิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำ
0: อีกลิ้นไม่มี
1: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือ
1: หลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิม
2: ทศกัณฐ์แต่นางไม่ยินยอมทศกัณฐ์จึงคืนร่างเป็นพญายักษ์เข้าอุ้มนางขึ้นรถทรงเหาะหนีไปว่าพลางก็เข้าประคององค์ค่อยดำรงโอบอุ้มดวงสมรรับขวัญแล้วพาบังออนบทจรไปรถมณี
3: วัดที่เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะกลุ่มไทยครั่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไทย
4: ด้วยราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นก็คือมีโอกาสที่จะได้สวมใส่ได้แล้วก็ทุกยุคทุกวัยมีโอกาสได้ใส่ตัวนี้ได้ค่ะ
3: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าแล้วในพื้นที่แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางในการนำผ้าไปขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บ้านเนินขามได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการจำหน่ายผ้าลาเวียงผลตอบรับถือว่าเป็นไปด้วยดีเพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้กลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นอีกด้วย
5: ก็เราก็จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราก็ขายใน Facebook แล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เพื่อจะกระจายผ้าในชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นครับเสียงตอบรับจากขายออนไลน์ก็คือได้ผลดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ผ่านลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่สนใจผ้าไทยก็จะได้มาชมผ้าทอของเราครับเพื่อไปสวมใส่ในชุมชนนะครับก็คือไปวัด

0: ในเงี้ยก็จะให้เด็กใส่ชุดผ้าไทยของเราเอียงบ้านเนินเขาเพื่อเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไปโรงเรียนก็คือปลูกฝังให้เยาวชน
1: กว้างและพร้อมนำความรู้เรื่องผ้าไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆในโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณค่าอีกด้วย
2: ครับสิ่งหนึ่งที่ในภาควิชาการนะครับที่จะมองเห็นนะครับที่สิ่งแรกเลยก็คือ
3: ประทึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยว
5: แขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ
6: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งหรือว่าทำน้ำปลา
4: เออเจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
5: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
4: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
6: คือป้อมอะไรสักอย่าง
4: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือป้อมมหาการ
5: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
4: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
5: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอีกเนี่ยทั้งหมด14ป้อม
5: 14 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
7: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
4: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึง
8: โอ้นี่มันน่าล้อ
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง
10: เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิทฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถาม
11: รูปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจในธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็น
12: ก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่โรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้ามาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
13: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจําเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะ

0: จำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมัน

0: อยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็น
1: นอกจากนี้แล้วยังมีร่องรอยการประดับปูนปั้นบัวคอเสื้อแบบที่นิยมในศิลปะล้านนาอีกด้วยและที่เจดีย์ทรงกลมด้านทิศเหนือก็มีการทำฐานบัวลูกแก้วอกไก่ยกเกศซึ่งเป็นอิทธิพลจาก
2: ขอไปค่ะมีทางรัฐบาลไทยขอไป
3: อ
2: แล้วก็ทางการญี่ปุ่นก็ให้มา177ล้านสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเกาะเมืองนะคะกับสร้างเขาศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์ศึกษาทุกอย่างรู้แล้วตรงนี้คือแน่นอนคือถิ่นที่เป็นถิ่นที่บรรพบุรุษเขาเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ค่ะ
3: อ๋อคือเขาก็เลยดูตามภูมิศาสตร์ทาง
4: ใช่ 80% ค่ะ
3: โอ้อ
4: ฉะนั้น 80% ของชาวญี่ปุ่นที่นี่เป็นคริสต์ค่ะ
3: อ๋ออุ้ยเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ฝรั่งที่เป็นคริสต์แล้วก็เข้ามาบ้านเราญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
4: ค
3: ือเท่ากับว่าเข้ามาก็มีทั้งค้าขายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นพวกโรนินแล้วก็ศาสนาเขาแล้วเขามาเผยแพร่ที่บ้านเราด้วยไหมคะ
4: คือตัวเขาไม่ได้เผยแพร่หรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องค้าขาย
3: เขามากันทางไหนล่ะคะอาจารย
4: ์ค่ะโอ้เส้นทางนะคะค่ะเนี่ยค่ะแผนที่เส้นทางเดินกันทางจากญี่ปุ่นมาไทย
3: นี่เขามาทุกเส้นเลยเหรอคะ
4: อ๋อเขามาเส้นเดียวค่ะก็จะเรียนที่แจงตรงนี้นิดนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นของชาวยุโรปค่ะพวกยุโรปเนี่ยคือเชื่อว่าทางแถบนี้นะคะมีพวกเครื่องเทศอะค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาหาเครื่องเทศค่ะก็อ้อมแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกานะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็มาเรื่อยๆผ่านอินเดียนะคะสิงคโปร์นะคะ
3: มาไกลเน
4: า
3: ะ
4: ไกลค่ะแล้วเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเลย
3: โอ้เข้ามาตรงกลางเลย
4: ใช่ค่ะนี่กลุ่มที่2เนี่ยนะคะคือพ่อค้าชาวอินโดนีเซีย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ซึ่งมีหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้านะคะเช่นพวกเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาค้าที่กรุงศรีอยุธยา
3: คือเขามาขายให้เราเหรอ
4: เขามาขายให้เรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ที่สำคัญที่เราอยากดูวันนี้ก็คือจากญี่ปุ่นค่ะ
3: ค่ะ
4: นะคะเส้นสีส้มเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็จะเรียบมาแถบทางด้านต่อมาทางด้านใกล้ๆกับจีนนะคะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นตรงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจึงเป็นจุดรวมเป็นพอร์ตนะคะ
3: มารวมที่เรา
4: ใช่ค่ะเราเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้า
3: โหอาจารย์คะหนูไม่เคยเห็นแผนที่นี่วาดนี่เป็นแผนที่ที่วาดเอาใช่ไหมคะ
4: วาดค่ะ
3: หนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
4: ค่ะ
3: นี่ใครเป็นคนวาดเหรอคะอาจารย
4: ์ภาพวาดอันนี้นะคะวาดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวาดโดยพี่น้องตระกูลวิงโบนนะคะเป็นชาวดัช
3: แล้วอย่างนี้แล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย
4: ์ภาพนี้เป็นภาพภายในเกาะเมืองนะคะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองค่ะชาวต่างชาติต้องเถิบออกไปทางด้านใต้ค่ะ
3: อ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เป็นโซนของคนไทย
4: ใช่โซนของคนไทยส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาอีกหน่อย
3: ไกลไหมคะ
4: ก็ไม่ไกลนักอะค่ะ
3: ค่ะอาจารย์ถ้างั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วจากที่เขามาจากที่ เรายอมให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยที่สยามประเทศเนี่ยแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นมันก่อตั้งมายังไงคือเขามารวมตัวกันเองเลือกสถานที่แล้วก็อยู่กันเองหรือว่ายังไงอะคะ
4: ค่ะก็คือตั้งแต่พ่อค้าแล้วก็
5: เวลาแบบสมมติไปกินข้าวคนไทยกินคนญี่ปุ่นกินเงี้ย
6: วิธีการกินนะไม่เหมือนกัน
5: ใช่ไหมคือเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอลองถามจากออริจินอลหน่อยละกันเวลาแบบ

0: เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะมี2เส้นทางมาทางแปซิฟิกก็ได้มาทางยุโรปก็ได้นะครับจากอังกฤษรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จกลับมาผ่านทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ้อมไกลรัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงแวะประทับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะในก็คือยามาดะนางามาซะท่านไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นนครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลักของภาคใต้ยามาดะนี่ถือเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้เอาเมืองของไทยคือศรีธรรมราชไปนอนรักษาแผลอยู่ไม่ตายทำยังไงไม่ตายทำยังไงก
1: ็วางแผนอีก
0: วางแผนอีกพระเจ้าปราสาททองเก่งที่สุดเอาพิษงูผสมกับยาพิษของ
1: กับพวกการปกครองการศึกรามทหารอารักขาแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วยังมีด้านอื่นอีกไหมอาจารย์นอกจากด้านนี้
0: เยอะแยะไปนินจาในอดีตไอ้กฎหมายอะไรต่างๆในปีพ.ศ.2440เป็นปีที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดทางราชการญี่ปุ่นสมเด็จพระพันปีพระมเหสีของรัชกาลที่5ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นมาอีกนะครับโรงเรียนราชินีก็ได้เจรจาทาบทามไปทางรัฐบาลญี่ปุ่นเราก็ทาบทามเข้ามารัชกาลที่5โปรดให้เชิญนายโทยาม่ามาในช่วงปลายรัชกาลประมาณ 2450 49 50เข้ามาตั้ง
1: จริงๆแล้วนี่มาตั้งแต่สมัยอยุธยามาไกลแล้วก็มานานมากแถมยังมีความสัมพันธ์อันดีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกษัตริย์ไทยด้วยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการอารักขารวมถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งวิทยาการที่เราได้รับมาที่สำคัญโรงเรียนราชินีเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าครูใหญ่
2: พร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุษส่วนพระลักษมีชายา
3: พระสุเมนเป็นศูนย์กลางสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นภายในวัดถูกกำหนดอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลตั้งอยู่บนพื้นที่ยกระดับสูงลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นลำดับโดยปรางประธานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของวัดเป็นระดับสูงสุดมีปรางขนาดย่อม4องค์ตั้งอยู่ที่มุมทางด้านทิศเหนือของวัดมีเจดีย์รายขนาดเล็กตั้งอยู่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศซึ่งถูกกล่าวโทษว่าเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลจึงต้อง
4: ปัดทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV
6: ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได
7: ้เนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานคร
8: พอเราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้หาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืน
9: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระ
7: บบมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะ
10: มันเพราะว่า1 นอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสัมพันธ์
11: อะไรอย่างเงี้ย
6: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน4,000คนช่วยตอบถูกไหมฮะไม่ต้องถึง4,000หรอกเอาแค่1,000

0: มีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัส
1: เรื่องของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆ
2: ก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบ

0: ได้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลย
2: เหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะวันที่26กันยายนฝนหนักมากยังเน้นอยู่ที่จังหวัดตากแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคกลาง
3: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
4: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
3: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
4: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
5: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
6: อุ้ยเอ้าเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
5: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
6: อาตมาต้องศึกษาให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่

0: ที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรง
1: ให้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลา
1: ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ซันนี
1: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: ฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คน
5: 1ปีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจัดหุ่นไปช่วยเพลาหุ่นไทยดังกล่าวจัดแสดงในพระที่นั่งทักษิณา
6: ภรณ์โอ้โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทาง
8: กล่าวจากเทวนิยมชาดกในพุทธศาสนาผู้เชิดจะจับภาพตัวหนังเต้นให้เข้ากับดนตรีและการลงหน้าพาด
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ
9: จังหวัดพังงาได้พาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับไอ้ไม้หลักนี่บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที
10: ่มาถึงขั้นตอนที่สตางรอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียม

0: ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำ
1: จึงมีการนำมา
2: แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเอง
3: ที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมด
4: เพราะเป็นการขวางตะวันตามความ

โปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์

ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งสองชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้พิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เมืองสุโขทัยอดีตราชธานีของไทยที่มีอายุเก่าแก่กว่า700ปีปรากฏหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆทั้งทางการปกครองศาสนาเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเลือกทำเลที่ตั้งและด้านวางผังเมืองอย่างเป็นระบบคือตั้งที่ราบทางทิศตะวันตกมีแนวเทือกเขาสูงโดยทางทิศตะวันออกลาดเอียงลงสู่แม่น้ำยมและทางด้านทิศนิดเหนือมีคลองแม่ลำพันจึงมีการจัดระบบชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำโดยปรากฏร่องรอยหลักฐานโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทานคือสรีดพงหรือที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงมีหลักฐานกล่าวถึงสรีดพงในศิลาจารึกหลักที่1

ขุนรามคำแหงพุทธศักราช1835ความว่าเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยมีกุฎีพิหารปู่ครูอยู่มีสรีดพงมีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขามบริเวณทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยมีเทือกเขาประทักทอดตัวยาวเป็นฉากหลังให้กับเมืองและเป็นแหล่งพืชพันธุ์ไม้ต่างๆรวมทั้งเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนอีกด้วยจากความชาญฉลาดของคนสุโขทัยในอดีตจึงรู้จักสร้างคันดินกั้นน้ำขนาดใหญ่ในระหว่างหุบเขากิ่วอ้ายมาถึงเขาพระบาทใหญ่อันเป็นที่รวมของน้ำจากโซกหรือทางน้ำต่างๆตามบริเวณเขาถึง17โซกน้ำจากสรีดพงจะถูกระบายไปตามคลองเสาหอเพื่อเข้าไปใช้อุปโภคและบริโภคในเมือง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัย

0: แห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่น

0: อาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัยตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาพระศรีริมฝั่งแม่น้ำยมมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแรงและคูน้ำคันดินที่โอบล้อมสุวรรณคีรีและเขาพนมเพลิงไว้กลางเมืองในสมัยสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยมีความสำคัญอย่างสูงในสองด้านด้วยกันคือประการแรกเป็นความสำคัญทางด้านการเมืองการปกครองมักพบข้อความในศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยตอนต้นว่าศรีสัชนาลัยสุโขทัยหรือสุโขทัยศรีสัชนาลัยอันแสดงให้เห็นถึงลักษณะของเมืองแฝดหรือเมืองหลวงคู่ซึ่งในเวลาต่อมาเมืองศรีสัชนาลัยคงได้ถูกลดบทบาทลงเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองที่ปกครองโดยพระมหาอุปราชแห่งราชวงศ์สุโขทัยดังเช่นกรณีของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงว่าพระองค์ทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยก่อนจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ที่เมืองสุโขทัยความสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากเริ่มมีการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องสังคโลกขึ้นตั้งแต่ในราวพุทธศตวรรษที่19ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อส่งออกไปขายยังต่างแดนในเวลาต่อมาโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยในเมืองศรีสัชนาลัยล้วนแต่เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอาทิวัดช้างล้อมวัดเจดีย์7แถวและวัดสวนแก้วอุทยานน้อยเป็นต้น

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันสุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อสองนะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จ

0: จริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5 ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูล่ะ
0: นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: 1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนจะใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล่ะ
0: มาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: เพราะว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะ

0: ขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่สองแล้วคะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่สองก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่สาม
0: ข้อความที่สามก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่หนึ่งดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็
0: คือ
1: เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูล้านะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผล

0: ไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละนะถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเ
1: ด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เด
0: ี
1: ๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
0: คือของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
0: ่ะ
1: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหล่าเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้ง

0: โฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป.5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญยิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรง8เหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรง8เหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญ

0: ภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้

0: คะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ่ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เอาที่อ่อนๆ
0: อ
1: ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจืดด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: มากเลย
0: โหหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกัน
3: ไปตะลื่นไปตะลื่น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
4: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ้คอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจุ่มจิ้มที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้าเมื่อคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของ

0: ยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
1: โอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
2: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
2: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
2: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
2: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: นี่ก็อ่อนอยู่นะ
1: อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
2: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
2: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
2: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม
2: ่จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ
1: ่
2: ได้ละ
1: โอเคน
2: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
2: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
2: เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
2: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
2: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
2: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
2: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
2: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: ก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: หัก
1: แล้วก็
2: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
2: หวาน
1: ค่ะ
3: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เด็ดส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยแน่ๆวันนี้นะ
1: สูงขนาดนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาระอ้างนะคะก็คือลาบดาระอ้างค่ะลาบดาระอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ลูกต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะ
0: ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลยคุณ
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็แกงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลย
0: ค่ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: เออมันขาดคิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: แม่ตำให้
0: เดี๋ยวชิมนะ
1: ฮะชิมได้หรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้ค
0: ่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างเรานี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: ี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่า
1: เจ้า
0: อร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮะมุกเตอร์
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีซากวัดซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่นอกเมืองหรือที่เรียกกันว่าวัดในเขตอรัญยิกวัดกลุ่มนี้เป็นจุดโดดเด่นของเมืองด้วยเหตุที่แวดล้อมอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นซึ่งน่าจะไม่แตกต่างไปจากอดีตกาลเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ววัดช้างรอบเป็นวัดสำคัญที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเนินร่องรอยที่เหลืออยู่แสดงถึงสิ่งก่อสร้างสำคัญในวัดได้แก่เจดีย์ประธานมีฐานสูงใหญ่มีบันไดกลาง4ด้านขึ้นสู่ลานเวียนประทักษิณที่ฐานล่างรายรอบด้วยรูปช้างปูนปั้นมีแกนในเป็นศิลาแรง68เชือกระหว่างช้างมีปูนปั้นรูปต้นไม้ประดับและมีเจดีย์บริวารขนาดเล็กรายอยู่รอบเจดีย์ประธานด้านหน้ามีฐานวิหารขนาดใหญ่และอุโบสถขนาดเล็กอยู่ซ้ายมือสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานคงเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีความนิยมสร้างกันอยู่ก่อนแล้วณราชธานีสุโขทัยและศรีสัชนาลัยสันนิษฐานว่าคงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเจดีย์ทรงระฆังรูปแบบศิลปะศรีลังกาโดยการรับคติพุทธศาสนาผ่านทางเมืองนครศรีธรรมราชตามที่ปรากฏเรื่องราวในศิลาจารึกหลักที่1และคงรับเอาคติการสร้างเจดีย์ที่มีช้างล้อมฐานมาจากศรีลังกาด้วยเช่นกันวิหารขนาดใหญ่อาจมีฝาผนังทำด้วยไม้อุโบสถเป็นอาคารโถงด้านหน้าเป็นสระน้ำใหญ่ที่อาจใช้กักเก็บน้ำและขุดเพื่อนำศิลาแรงที่อยู่ใต้พื้นดินมาใช้ในการก่อสร้าง

0: ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนะล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: คร
0: ับ โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี้บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าตาตาคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: กับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบางพาไปชมบรรยากาศมาในสวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวานที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงห้อยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
1: เลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต่เมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

0: ไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: เออโอเค
0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือนห้า
1: ใช่ไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

เกียรติจากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังค์ชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเปลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อนจากนั้นจึงล้างขัดถูให้สะอาด

0: ใช้สันขวานฟาดกระเทาะเพื่อกระแทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: านจะเศร้าสินี่เรียกอะไรนี
1: ่อย่าโอย
0: อย่าโหยคุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าอย่าโหยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่าอย่าหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากอย่าโหยอย่าหลวงแหลกหลอด
1: วัวครอก
0: วัวครอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
1: ่โลกายี
0: ่โลกายี่เนาะ

0: จากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยๆๆๆมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมหอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งน้ำจุบตายกรอกเลย
2: มะม่วงเม็ดก็
0: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอเขาก็ใช
1: ้
0: มันจะมีความฝาดฝาดคันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลย
3: แล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโปลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโปลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟ
0: ความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะ
4: ครับผม
3: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไทย

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงสดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆเลย

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ไปลิดปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโคลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโคลกคาได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโคลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงคมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับ

0: จากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะมาออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื
2: ้อสตังจะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไร
3: มันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
0: เหมือนกันนะ
3: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
0: นี่ก็นัดไม่ได้เจอนะ
1: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: Hi. ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลแห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

0: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
0: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
2: ครับ
0: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
2: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
0: ครับผม
2: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
0: อ๋อจริง
2: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
0: ถูกต้องครับ
2: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
0: เสียง่าย
2: เสียหายง่าย
0: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะ
2: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
0: ครับ
2: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
0: ระยะเวลานานมากขึ้น
2: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถคุมมันได
0: ้
2: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
0: ฮ
2: ะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
0: ม
2: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
0: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
0: แห้ง
2: เข้าไปถึงข้างในเลย
0: ครับ
2: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได้
0: ครับ
2: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้า
0: แห้ง
2: แต่ข้างในแฉะ
0: อ
2: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานครับ
0: ผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
2: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
0: เสียดุลเลย
2: แล้วทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
0: ้
2: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
0: ผม
2: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
0: ่
2: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
0: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: ฮะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่างๆ ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพง
0: ไม่แพง
2: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
0: ้
2: สำหรับในประเทศไทยเอง
0: ลิขสิทธิ
2: ์ในประเทศไทยเอง
0: ค
2: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา
0: อ
2: ยู่กับเราไม่อยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
0: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
2: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
0: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
0: ้
2: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
0: อะต่อไปนะฮะ
2: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
0: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเราต้องทำใหญ่เราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้

0: ื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
1: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
1: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
1: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
1: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
1: เ
2: ราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นดังนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูงมูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นย
1: า
2: เป็นยาเครื่องสำอาง

0: ไรต่างๆพวกนี
1: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: ส
0: ีน้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือในเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านๆนิดนึง
1: บ้านๆยังแบบแต่
0: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มันดูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู
0: ้
1: ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่อง

0: นะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องนี้มันก็เอาปั๊มน้ำ
1: ครับ
0: นี่แหละฮะ
1: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
0: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
1: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
0: แ
1: ต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
0: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
1: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
0: ใช่
1: มั้ยฮะ
0: เพราะเราไม่คุ้นเคย
1: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือ เปล่า
0: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกรองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
1: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
0: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
1: นะครับชาวบ้านเองก็จะแบบลำบาก
0: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
1: ้
0: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
1: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
0: แล้วก็มีกานะฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
1: ๆ
0: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
1: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นสี
0: แต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
1: น
0: ะไอ้ตรงที่เทิมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
1: ่
0: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
1: ยากตรงนี้
0: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี
1: ้
0: ส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีๆครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
1: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
1: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
1: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
1: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
1: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
1: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
1: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
1: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
1: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซึ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้วโอ้โหแล้วแต่ว่า
1: ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
1: มน้ำธรรมดา
0: เนี่ย
1: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
1: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
1: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะเดี๋ยว
1: ก็084-347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
1: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
0: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
1: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยก็เห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
1: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Techศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ทำได
1: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง

0: DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับอัตติอัตโนนาโถและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอาคำถามไปถามถึงเกษตรกรคนใดก็ตามนะครับบนแผ่นดินนี้ถึงที่มาของปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็จะตอบตรงกันนะครับว่าปัญหาหนี้สินส่วนใหญ่นั้นหมดไปกับการควักกระเป๋าเพื่อที่จะจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีเพื่อที่จะมากำจัดศัตรูพืชกำจัดแมลงแล้วก็มาบำรุงดินนะครับทั้งหมดนี้ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถ้าหากว่าตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปจะเห็นนะครับว่าต้นทุนการผลิตนั้นสามารถลดลงได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับมีหนำซ้ำยังทำให้เกษตรกรนั้นสุขภาพดีแล้วก็มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยนะครับพูดง่ายๆคนกินก็ปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยนะครับแต่เกษตรกรก็มักจะมีคำถามตามมาก็คือว่าถ้าไม่ให้ซื้อยาไม่ให้ซื้อสารเคมีไปใช้แล้วจะทำการเกษตรได้อย่างไรบ้างมีคำตอบง่ายๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาบอกให้เราได้ทราบกันนะครับว่าเราจะสามารถทำปุ๋ยเพื่อที่จะบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอย่างไรบ้างที่สำคัญวิธีการนั้นทำได้เองง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ
1: ถ้าเป็นมันปีที่แรงๆฝนไม่ค่อยดีนี่ยาฆ่าแมลงนี่ไม่ต่ำกว่า 6,000 ต่อรอบ
2: ปีอย่างฝนฟ้าไม่ค่อยตามฤดูกาลฝนน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะนอนลำบากหน่อยก็ต้องใช้ประมาณ 4-5 ครั้งอย่างเงี้ยถ้ามันมีหนอนมีตันหนิมีรอยหนอนกะอะไรเนี่ยนะเขาจะไม่เอาเลยสุดท้ายต้องขายราคาต่ำ
1: ราคาต่ำเท่าไหร่ก็ต้องขายถ้าถึงเวลา

0: ก็ไม่อยากใช้ก็ไม่อยากเสี่ยงต้องทุนอีกนะแล้วก็เสี่ยงอันตรายชีวิตของตัวเองด้วยใช่ไหมจริงๆเกษตรกรเนี่ยไม่มีใครอยากใช้เลยแต่จำเป็นต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ก็คือไปไม่รอด
1: เพราะเดี๋ยวนี้ปุ๋ยถุงหนึ่งมันตก950ถ้าเราค่าจ้างอีกก็ตกถุงละ1,000กว่าแล้วก็ตกปุ๋ยก็20,000กว่า

0: ากจะลดต้นทุนให้มันน้อยลงอ่ะอยากต้องการใช้ชีวภาพมั้งใช้ฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ครับผมอยากทราบว่าวิธีการหมักสมุนไพรมีกี่ชนิดทำวิธีไหนจะหมักยังไงครับ
1: ถ้าเราจะเพาะปลูกเนี่ยนะเรื่องสำคัญที่สุดเราต้องเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนวิธีเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราใช้สมุนไพรลดจืดเอามาหมักเข้าถ้าเราจะควบคุมแมลงวิธีทำให้แมลงเนี่ยมันหนีไปเนี่ยง่ายที่สุดคือทำดินให้สมบูรณ์ต้นไม้จะดูดเอาอาหารสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วต้นไม้จะผลิตยางเป็นพิษขับไล่แมลงด้วยตัวเองในกรณีที่แมลงมันระบาดมากเราต้องใช้สมุนไพรช่วยครับสมุนไพรที่เอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยเราเลือกใช้อยู่ประมาณ7รสด้วยกันเช่นรสขมเนี่ยรสขมนี่แมลงพวกกัดแมลงดูดพวกนี้เช่นฟ้าทลายโจรเอ่ยเยอะมากรสขมนี่บอระเพ็ดก็ขมอะไรสารพัดเลยที่เป็นรสขมนี่1อันนี้รสจืดผักบุ้งนี่ก็รสจืดตำลึงนี่ก็รสจืดครับเช่นล้างจืดนี่ใช้ล้างพิษได้ข้าวนี่ใช้ล้างพิษได้รสฝาดก็เปลือกไม้ฝาดฝาดเยอะแยะเปลือกแคร์นี่ก็ฝาดครับเนี่ยเปลือกที่แก่ๆเอามาหมักแล้วก็ไปฉีดมันก็จะควบคุมเชื้อราได้4รสเมาเบื่อสาบเสือนี่ก็เมาเบื่อหรือสมัยโบราณเขาชอบใช้โลตินนะไปเบื่อปลานั่นก็เมาเบื่อรสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้มจี๊ดมะกรูดสารพัดเลยพวกนี้ใช้ไล่แมลงได้ครับรสหอมระเหยหอมระเหยนี่พวกข่าตะไคร้หอมหรือยูคาลิปตัสแล้วก็เผ็ดร้อนก็เช่นพริกชะพลูกะวานการพลูพวกนี้เป็นพวกเผ็ดร้อนฉีดไล่แมลงแมลงจะหนีไล่แมลงก็จะมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบื่อรสขมรสฝาดนี่6รสฆ่าเชื้อราก็จะมีรสขมกับรสฝาดเฝื่อนนี่ก็จะฆ่าเชื้อราได้มันจะมีสารอยู่ตัวนึงเป็นสารแทนนินที่สามารถควบคุมไม่ให้ราเนี่ยขยายตัวดีแล้วก็ถ้าล้างพิษในดินกระตุ้นจุลินทรีย์เร่งรากเร่งจุลินทรีย์ให้ขยายตัวดีให้รากเดินดีก็ใช้รสจืดครับรสจืดนี่ใช้บำรุงดินไปกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยให้บูมเร็วแล้วใช้ล้างพิษด้วยคนสมัยโบราณเนี่ยกินพิษเข้าไปเอาน้ำซาวข้าวกินไปหรือล้างจืดนี่กินเข้าไปก็จะล้างพิษได้จะลดความเป็นกรดในดินลดความเป็นกรดในคนก็ได้วิธีหมักเนี่ยเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารสไหนทั้ง9รสแต่เราเลือกเอามาใช้ประมาณ7รสเนี่ยนะครับหมักเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูครับท่านผู้ชมครับวัตถุดิบในการปรุงอาหารเลี้ยงแม่ธรณีนะครับนี่1 นะครับสมุนไพรรสจืด2น้ำตาลนะครับถ้าดีใช้น้ำตาลคนกินได้น้ำตาลแดงจะสุดยอดเลยครับและหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ที่หมักไว้นานแล้วแล้วก็น้ำถังด้วยครับวิธีการทำนะครับก็เอาสมุนไพรเนี่ยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับขั้นตอนที่2ก็เอาผักเนี่ยใส่ลงไปในถังเลยทีนี้ก็เอาตาล1ลิตรก็หัวเชื้อ1ลิตรผสมกับน้ํา10ลิตรครับหลังจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันอันนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญนะครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่สําคัญมากนะถ้าผสมไม่สม่ําเสมอมันจะทําให้เน่าเพราะว่ามันต้องการความหวานอยู่ที่ประมาณ 10% ในกรณีที่เราไม่มีหัวเชื้อเราไม่ได้ทําหัวเชื้อไว้เองก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแต่ว่าการหมักจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นเองครับเทใส่เข้าไปในนี้เลยจะใส่เข้าไปในถังหลังจากเราเอาน้ำผสม

0: เชื้อผสมน้ำตาลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับต้องคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในพืชรสจืดนะครับแล้วก็ฝาปิด
1: ปิดฝาให้แน่นนี่สำคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมล็อกด้วยนะครับ
0: เอาไปใส่ไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้ก็ได้ใต้ร่มก็ได้สัก3เดือนรสอื่นๆนะครับก็ใช้เหมือนกันหมักเหมือนกันใช้เหมือนกันเวลาจะทำปุ๋ยหมักเนี่ยก็เอาน้ำหมักชีวภาพรสจืดเนี่ยมาผสม1ต่อ100แล้วก็ไปลดเพื่อทำปุ๋ยหมักหรือถ้าจะไปฉีดต้นไม้ให้ถูกใบถูกยอดมันเนี่ยต้องผสมจางประมาณ500ส่วนยกเว้นนะครับถ้าเป็นสะระแหน่ต้อง 2,000 ส่วนนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ย100ส่วน200ส่วนได้ไม่มีปัญหาเลยขณะหมักไปก็ต้องคาถาด้วยนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชหรือแม่ผมบอกว่าเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพสต
2: ยาสมุนไพรอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับและถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องของการรักษาพยาบาลของคนไทยนั่นก็คือยาหม่องนั่นเองนะครับยาหม่องนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลก็ว่าได้นะครับเป็นยาที่เหมาะสำหรับการใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแทบจะทุกบ้านนะครับมียาหม่องติดไว้ที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านนะครับเพราะว่ายาหม่องนั้นสามารถบำบัดอาการรักษาได้หลายโรคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหายใจนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยอาการฟกช้ำดำเขียวที่เกิดจากอุบัติเหตุก็สามารถที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยบรรเทาได้นะครับวิธีการทำยาหม่องนั้นก็ทำกันแบบง่ายแสนง่ายทีเดียวนะครับทุกบ้านสามารถทำใช้เองได้แล้วเหลือใช้ก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมวิธีการทำยาหม่องกันได้เลยนะครับ
3: วันนี้จะมาแนะนำมาสอนเรื่องการทำยาหม่องไพรหรือยาหม่องหัวไพรให้แก่ท่านผู้ชมผู้ดูทุกท่านสมคุณของตัวยาแต่ละอย่างนะครับขาดไม่ได้ก็คือหัวไพรไพรนี่ก็ต้องล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นๆ ชิ้นเล็กยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้กระจายตัวยาไพรนั้นออกมาข้างนอกได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปก็คือพริกก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความร้อนสมมติว่ากล้ามเนื้อตัวใดก็ดีนะครับมันปวดมันเป็นตะคริวเลือดตรงนั้นมันไม่มาเราเอายาตัวนี้ทาเข้าไปเมื่อมันร้อนมันก็จะคลายได้เรายังมีตัวประกอบคือกระบุนนอกจากจะเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจแก้ปวดและเป็นตัวยาที่ช่วยกระจายตัวฤทธิ์ยาเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นต่อไปก็เป็นพิมเสนครับช่วยในเรื่องบำรุงหัวใจแก้ลมคลายอาการปวดเมื่อยทำให้มีกลิ่นหอมชื่นใจตัวต่อไปก็คือเมนทอนมีกลิ่นหอมฉุนหอมก็หอมฉุนกระสุนและมีรสร้อนตัวต่อไปก็คือน้ำมันระกำโดยเฉพาะน้ำมันระกำกระทาแก้ปวดได้อยู่แล้วครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวาสลินครับ
4: ขั้นตอนการทำยาหม่องสมุนไพรขั้นแรกนะคะก็นำวัสลินลงเจียวในกระทะกะพอประมาณนะคะใส่ลงไปในกระทะรอจนตัววัสลินละลายแต่วัสลินนี้เมื่อถูกความเย็นก็จะจับตัวกันเหนียวหนืดเหมือนเดิมพอวัสลินละลายเสร็จแล้วก็นำตัวไพรลงทอดให้กรอบหลังจากที่ตัวไพรแห้งแล้วน้ำมันไพรออกจนหมดแล้วนะคะก็ตักตัวไพรที่แห้งกรอบกรองจนน้ำมันเสด็จหลังจากนั้นนะคะก็นำพริกลงทอดสรรพคุณของพริกนี่นะคะมีรสเผ็ดร้อนแก้แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆกรองพริกด้วยกระชอนนะคะสาเหตุที่เรากรองเพราะว่าเมล็ดพริกเนี่ยมันเม็ดละเอียดนะคะถ้าเกิดเราไม่กรองตัวเมล็ดพริกนี่ก็จะปนไปกับตัวยาจากนั้นนะคะนำพิมเสนใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนำกะละบูนใส่ลงไปเท่า

0: จากนั้นเมนทอนตามลงไปเลยนะคะเท่าๆกันเหมือนกันคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะนำน้ำมันระกำใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะน้ำมันระกำนี่จะเป็นตัวประสานนะคะแล้วก็บรรจุในตลับหรือขวดแก้วนะแล้วนะคะยาหม่องสมุนไพรประจำบ้านของเรานะคะซึ่งหาทำได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อยาแถวตามร้านเลยนะคะให้เปลืองสตังค์ทำได้ง่ายๆภายในครอบครัวอย่างที่บอกไปนะคะสามารถเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของสมุนไพรที่เราต้องการทำเป็นการพึ่งพาตนเองแบบหนึ่งของครอบครัวและภายในครัวเรือนนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสามารถนำไปใช้ทำได้ในครอบครัวนะคะ
1: เห็นวิธีการทำยาหม่องแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมก็อาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อง่ายแสนง่ายถูกแสนถูกเราไปหาซื้อจากท้องตลาดไม่ง่ายกว่าหรือนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับองค์ความรู้และวิธีการทำยาหม่องในวันนี้นั่นก็คือทำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้ลุกขึ้นมาหาวิธีการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แบบง่ายๆไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งยังมีหลายเรื่องด้วยกันที่เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับเรื่องยาหม่องนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับกลับเข้าสู่ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาโดยตลอดก็จะเห็นนะครับว่าความรู้อย่างหนึ่งที่เรามักจะนำเสนอในเรื่องของการพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดนั่นก็คือการพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าราคาของพลังงานก็ยิ่งจะสูงขึ้นพลังงานนั้นก็ยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางหนึ่งที่จะเป็นทางรอดในวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นก็คือการร่วมกันประหยัดหรือว่าสามารถผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในเรื่องของพลังงานสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นใช้เองนะครับโดยก๊าซชีวภาพที่ได้นั้นก็ได้มาจากการหมักเศษอาหารที่เราเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนในแต่ละวันนั่นเองนะครับวิธีการทำถังก๊าซชีวภาพก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงอะไรวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นผู้เชี่ยวชาญรออยู่แล้วที่จะให้คำแนะนำไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: อุปกรณ์การทำแก๊สชีวภาพใช้เองนะครับอันดับแรกก็จะมีถัง200ลิตรปิดฝานะครับ2มีท่อ3นิ้วแล้วข้อต่อ4นิ้วท่อ3นิ้วนะครับความยาวประมาณ50เซนครับจากนั้นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้อต่อ4หุ่นครับมีเกลียวนะครับขันเข้าหากันในการต่ออุปกรณ์อันที่3ก็คือท่อ1นิ้วยาวประมาณ70เซนนะครับแล้วข้อต่อ1นิ้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นถัง200ลิตรนะครับเปิดฝา1ลูกแล้วก็ถังที่มีขนาดเล็กลงนะครับประมาณ150ลิตรเปิดฝาเหมือนกันอีก1ลูกครับอันดับแรกเลยเราก็จะนำถัง200ลิตรที่ปิดฝานะครับนำมาเจาะรูขนาดประมาณ4นิ้วเท่ากับท่อที่เราเตรียมเอาไว้ช่องหนึ่งเป็นช่องออกนะครับเป็นช่องที่แก๊สจะออกมาเราจะเจาะรูประมาณ4หุ่นต่อไปนะครับจะเป็นข้อต่อ4หุ่นในการต่อถอดเข้าออกจากกันนะครับแล้วก็นำมาต่อเข้าด้วยกันครับสำหรับเป็นช่องที่ส่งแก๊สไปเก็บไว้นะครับเมื่อแก๊สเกิดมาเราก็จะต่อท่อนี้ไปสู่ถังเก็บที่สวมเข้าด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเราก็นำท่อ3นิ้วมาต่อเข้ากับข้อต่อ4นิ้วนะครับสวมเข้าด้วยกันแล้วทากาวให้สนิทนะครับทากาวให้สนิทแล้วก็สวมไปใน ช่องที่เราเจาะขนาดรูของถังที่ฝาปิดนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราทาซิลิโคนนะครับซิลิโคนกันซึมรอบๆบริเวณข้อที่เราต่อไว้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านเติมแล้วก็ด้านที่แก๊สออกนะครับเราจะทาซิลิโคนนะจากนั้นเราก็นำท่อขนาด1นิ้วที่มีความยาว70เซนติเมตรพร้อมข้อต่อนะครับมาสวมเข้ากับช่องที่เราเจาะประมาณขนาด1นิ้วนะครับเข้าด้วยกันจากที่เราประกอบถังหมักเสร็จอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประกอบถังส่วนที่เราจะกักเก็บแก๊สไปใช้นะครับโดยใช้ถัง200ลิตรที่เปิดฝานะครับใส่น้ำจากนั้นเราก็นำถัง150ลิตรนะครับเปิดฝาคว่ำเข้าหากันนะครับคว่ำเข้าหากันเราจะเจาะก้นก่อนนะครับเจาะก้นก่อนให้ระบายอากาศได้ถังก็สามารถสวมลงไปได้รูขนาด4หุ่น2รูด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้แก๊สที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีแรงดันก็จะขับมาเก็บไว้ในถังในส่วนที่เราสวมไว้นะครับเมื่อแก๊สมาสะสมก็จะดันให้ถังนี้ลอยขึ้นนะครับดันให้ถังลอยขึ้นแทนที่น้ำเมื่อถังลอยขึ้นแสดงว่าเรามีแก๊สไว้ใช้นะครับจากนั้นเราก็สามารถเปิดแก๊สนะครับไปตามท่อที่เราจะไปสู่หัวแก๊สนะครับเราก็สามารถมีแก๊สไว้ใช้ได้ครับในช่วงแรกนะครับเราจะใช้มูลสุกร50กิโลแล้วน้ำเปล่านะครับเท่า1เท่านะครับ1เท่าก็คือประมาณ50กิโลหรือ50ลิตรเท่ากันจากนั้นเราก็มากวนให้เข้ากันนะครับกรณีที่เราหามูลสุกรไม่ได้เราใช้มูลสัตว์ได้ทุกชนิดครับมูลวัวได้นะครับมูลไก่มูลเป็ดได้ทั้งหมดครับได้มูลสัตว์ทุกชนิดจะมีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทนอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่รังเกียจนะครับมูลคนเรานะครับก็สามารถเป็นสารตั้งต้นได้ครับเมื่อกวนมูลสุกรละลายดีแล้วเราก็ใส่ในถังหมักไว้ประมาณ15วันนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปอีกนะครับเติมน้ำในถัง200ลิตรลงไปอีกให้ได้3ใน4ของถังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้จนกระทั่งเกิดแก๊สนะครับประมาณ25วันถึงเดือนนึงเราก็จะมีแก๊สใช้จากนั้นเราจึงค่อยเติมเศษอาหารหรือว่าเศษผักที่เราหั่นละเอียดนะครับเติมลงไปวันหนึ่งประมาณ 1-2 กิโลทุกวันครับเราก็จะมีแก๊สใช้ทุกวันครับมาถึงวัสดุที่เราจะใช้นะครับเราก็ใช้เศษอาหารมูลสัตว์หรือผักเศษผักที่เรานำมาผัดมาแกงแล้วเศษผักที่เราปอกออกตัดออกนะครับเอานำมาหั่นให้ละเอียดแล้วนำมาใส่นะครับรวมทั้งผักตกชวานะครับเมื่อเราหั่นให้ละเอียดนะครับเราก็ใส่สามารถใส่เข้าไปในช่องเติมได้เลยนะครับวัสดุที่เรานำมาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผักไม่ว่าเป็นพืชสีเขียวนะครับต้องหั่นให้ละเอียดนะครับถ้าหั่นไม่ละเอียดนั้นการย่อยสลายช้า1 2จะไปอุดตันในช่องระบายด้วยนะครับแล้ววัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรใช้ก็คือผลไม้รสเปรี้ยวนะครับผลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดจะทำให้ไม่เกิดแก๊สนะครับเนื่องจากว่ารสเปรี้ยวนั้นเป็นกรดนะครับเป็นกรดทำให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทนนั้นไม่ทำงานนะครับก็จะไม่เกิดแก๊สเมื่อเราหมักไว้ประมาณ1คืนนะครับเช้าเศษอาหารที่เราเติมนะครับก็จะเริ่มเกิดเป็นแก๊สนะครับแก๊สที่เกิดขึ้นนะครับก็จะผ่านนะครับเกิดแรงดันแล้วก็ผ่านท่อที่เราต่อไว้ต่อมายังถังนะครับถังเก็บแก๊สนะแล้วก็ต่อด้วยวาล์วนะครับวาล์วสำหรับปิดเปิดอีกท่อหนึ่งเป็นทางออกนะครับทางออกสำหรับที่เราจะต่อแก๊สไปยังหัวเตา

0: ครับสำหรับการผลิตแก๊สมีเทนหรือแก๊สธรรมชาติไว้ใช้เองสร้างพลังงานไว้ใช้เองนะครับเราสามารถผลิตได้ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ง่ายๆใช้เวลาเพียงสั้นๆใช้เวลาแค่วัน2วันเราก็สามารถมีแก๊สใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกนะครับเป็นปัจจัยที่เราสร้างได้เองนะครับเป็นพลังงานที่เราสามารถผลิตได้เองครับ
1: วิธีการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองในครัวเรือนนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีการด้วยกันนะครับการใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันมาเป็นต้นทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพใช้นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีการที่วิชาพึ่งตนเองจะนำเสนอในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ยังมีข้อสงสัยข้อข้องใจว่ากระบวนการผลิตกระบวนการทำอย่างไรต้องใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างต้องการที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้วจ้าของปู่น้องเจียว
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ะรู้จักปลานี้ไหมคะ
1: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
0: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
2: รู้จักครับ
0: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
2: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
0: พ่อใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
2: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
4: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

ทุกวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

0: ยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่า3โคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
3: ่ก็น้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอ่ะไปตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนนะอาบด้วยโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามเนี่ยบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
4: แล้วบ้านที่มีบ่อเลยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลอ่ะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนอิมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติน่ะก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
0: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยไหม
5: ครับผมใช่ครับครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
0: โอ้โหนี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลยแล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
5: ปูนปิดไฟครับโบกปูน
4: จะอยู่บริเวณ
0: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรื่องของหมู่บ้าน
3: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
1: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
4: ตอนเด็กๆคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพระยาเพราะเมื่อก่อนนี้ที่บ้านยากจนแล้วก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
0: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
2: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
1: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดเรียกว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพ100ถึง120ศพในประมาณนี้เนี่ยนะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นไปหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนน่ะในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชแต่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์แคมเบลไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
1: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสองรอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดพระราชโองการต้องทำน้ำประปา
6: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
2: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่าการประปาครับ
1: อ
0: และที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่เราอยู่ที่โรงกองแรกเมื่อปี2457เลยใช
6: ่
0: มั
6: ้ยใช่ครับผมเป็นโรงกองแรกครับโรงสูบน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
0: ครับ
6: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
0: นี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
6: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
2: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
6: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมาเป็นกระสอบประสอบนะครับ
0: มาจากไหนครับ
6: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
0: ฝรั่งเศสแน่เลย
6: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
0: ครับ
6: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
2: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
6: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
0: คือยุคก่อตั้งเลยใช
6: ่
0: ไหม
6: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ะหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองทั้งข้างอีกครั้งนึงจะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดนึงเป็นเทคโนโลยีใหม
0: ่พี่ตัวทำไมบ่อหนึ่งเนี่ยมันมีหลายวาล์วจังเลยครับ
6: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
0: ที่เป็นถังเก็บน้ำนะครับ
6: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
0: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
6: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
2: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสัพพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
0: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นสีเขาบอกว่าบริเวณแม้นสีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยตัวอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
1: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะ ดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีปีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
2: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
6: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำมันไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึง
7: ตรงไหนครับพี่โจ
8: เนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
7: ตรงนี้เลยคือก
8: ๊
7: อกน้ำก
8: ๊
7: อกน้ำสาธารณะ
8: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
7: ้
8: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
7: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
8: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนี้ค้ำน้ำก็จะออก
7: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำครับ
8: ปีบมา
7: ปีบ
8: ก็ปีบสี่เหลี่ยมอะแล้วก็ใช้ไม้ตัด
7: ไม
8: ้ตัดแล้วตอกตะปูเย็
7: ด
8: แล้วตะขอเกี่ยวหางก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหาบกัน
4: ทีนี้พอตรงนั้นเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
7: ไม่แย่งกันเลยคร
8: ับ แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาเอาน้ำเนี่ยเรามีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกแต่ก่อนนะเด็กๆจะแน่นกับตอนหัวค่ำพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมือตื้อๆแล้วถนน
2: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
0: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
2: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
0: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร
8: ่สิบกว่าขวบแล้ว
0: สิบกว่าขวบก็น่าจะ2,500
8: กว่า
0: แล้ว2,510
8: ไม่ถึงก่อน
0: สมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี่
8: โอ้ยไม่ถึง2 บาท
2: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูกบาทเมตรครับ
0: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
1: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะไปถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่า ให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
6: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีตที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
1: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอ่ะที่แบบแย่งกันกระจายเร็วก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระ

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2300ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิม
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay,
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
3: ่ okay so students this is the end of our class for today
4: teacher.
3: thank you so much
5: gift for you
3: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
6: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง230

0: 38ปี
1: เฮ้ยวันนี้นายอ่ะเดินมาเหยียบถิ่นของเราแล้วนะเจเจวันนี้นายจะต้องโดนเราสั่งสอนแน่จริงก็เข้ามารู้เปล่านี่ใครนี่เจเจเดินเซโอ้ยพูดเหมือนน่ากลัวเข้ามามาเตรียมท่าแล้วเนี่ย
2: หยุดอะไรกันเนี่ยอะไรกันอยู่ดีๆทำไมจะมาทะเลาะกัน
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋อไม่ได้ทะเลาะกันครับพอดีตอนวัยรุ่นนะครับพวกผมตั้งใจเรียนไปหน่อยเลยไม่มีเวลามาทำอะไรห้าวๆแบบนี้ครับก็เลยอยากลองดู
2: โอ้โอ้เฮ้ยนี่ความคิดใครเนี่ย
1: นู่น
2: แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะอย่าทำอีกนะลูกนะเมื่อกี้ตาได้ยินว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยเอาแต่เรียนใช่ไหมเออแล้วรู้ไหมว่าโรงเรียนของรัฐแห่งแรกอยู่ที่ไหน
1: อ๋อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2: เออนี่แหละข้างหลังเรานี่แหละเอาละดีแล้วตาจะพาเราสองคนไปดูพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติจะได้รู้ว่าการศึกษาของเรามันมีที่มาที่ไปยังไงไปลูกไป
3: ถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติยังไงก็ต้องเข้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยอย่างห้องสถาบันพระมหากษัตริย์คือห้องนี้เพราะที่นี่นะเปรียบดังจุดเริ่มต้นของโรงเรียนรัฐแห่งแรกของประเทศไทย
1: โอ้โหแห่งแรกด้วย
3: ใช่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบขึ้นเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยเพราะว่าที่นี่มีจารึกศิลาที่มีพระราชโองการของรัชกาลที่5ที่มีต่อนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบและบอกถึงความเป็นมาของโรงเรียนด้วยนะห้องนี้คือห้องภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบวิทยาลัยห้องนี้ก็เป็นห้องที่แสดงสื่อการสอนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดของห้องนี้ก็คือไม้เรียวที่มีไว้สำหรับสั่งสอนเด็กดื้อจนกลายเป็นผู้นำประเทศมาหลายคนแล้วนะ
1: แค่เห็นนี่ก็ไม่กล้าดื้อเลยนะครับเนี่ย
2: อ้าวก็อย่าดื้อถ้าไม่ดื้อก็ไม่โดน
3: แล้วลูกรู้ไหมว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยผลิตนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมดกี่ท่านแล้ว
1: สองคนครับสามคนครับ
3: ผิดลูกแปดท่านแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์พระท่านพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานองคมนตรีถึง2รัชกาลเป็นรัฐบุรุษของชาติ
1: โรงเรียนสวนกุหลาบนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเรานะครับทรงห่วงใยประชาชนในด้านการศึกษามากๆนะครับเนี่ยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของการศึกษายุคใหม่ในประเทศไทยเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตาลองมากๆนะครับที่พาเราสองคนมาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยจริงๆนะตาต้องการจะให้หลานทั้งสองคนน่ะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ให้มากตอนนั้นเอง
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดี

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน

ได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผม
2: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
3: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
3: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
3: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
3: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
3: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
3: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
5: แ
2: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทาก็แบบโอ้โหมันอิ่มจน

0: บอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมื

0: จังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองแต่ก็เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะกลุ่มไทยครั่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไทยที่ใช้ภาษาไทยลาวเป็นภาษาหลักผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาวเวียงมีสีสันเป็นเอกลักษณ์น่าดึงดูดใจมีลวดลายโดดเด่นที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลเช่นลายโคมเหลืองที่สื่อถึงความสว่างไสวเจริญรุ่งเรืองลายสำเภาคือการขนเงินขนทองเข้าบ้านหรือลายนาคที่จะมีนาคเข้ามาปกปักรักษาซึ่งประกอบไปด้วย5สีสันที่อยู่ในผ้าได้แก่สีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มสีดำนอกจากนี้ยังมีลายยกขิดที่ถูกยกให้เป็นลายนูนขึ้นมาอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าลาวเวียงของบ้านเดินขามแห่งนี้ถือว่ามีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นผ้าลายช่อมะขามซึ่งเป็นลายที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่สีที่อยู่ในลายผ้านั้นมีความหมายแฝงซ่อนอยู่เช่นสีดำที่แสดงถึงความเกรงขามสีเขียวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์หรือสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์แม้จะเป็นการทอผ้าที่เกิดขึ้นในภาคกลางแต่ก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าผ้าทอจากภูมิภาคอื่นๆเพราะมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของลายผ้าและความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของชุมชนที่กันทอผ้าลาวเวียงสำหรับไปจำหน่ายและได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย
1: ก็ซื้อเยอะจากที่ไปออกบูธออกงานที่เมืองทองนะคะจากเมื่อก่อนไม่เคยไปเพิ่งไปเมื่อนี่แหละเมื่อปี58เนี่ยค่ะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าของแต่ละกลุ่มอ่ะเรามี12กลุ่มแต่ใน12กลุ่มเนี่ยก็คือจะไปออกบูธที่เมืองทองก็ไปไม่ครบก็ให้3บูธก็รวมกัน3กลุ่ม4กลุ่มต่อ1บูธแล้วเราก็ไปออกร้านแล้วก็เจอลูกค้าแล้วก็ได้ความรู้คือลูกค้าก็แนะนำมาว่าถ้าสีสันสดใสอะไรมากเราซอฟลงมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับตามสภาพของลูกค้าปรับตามสภาพของสิ่งแวดล้อมที่

0: ขาแนะนำเรามาเราก็เอามาประยุกต์เอามาทำใช้ก็เหมือนมีลูกค้าเยอะขึ้นกระจายขึ้นมีคนรู้จักเนินขามีคนรู้จักชัยนาทจากไปครั้งแรกเอ๊ะชัยนาททอผ้าเป็นด้วยเหรอมีลาวเวียงด้วยเหรออะไรประมาณนี้เขาก็ได้รู้จักเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนกลางคนวัยรุ่นเขาก็มีโอกาสที่จะสวมใส่ตรงนี้ได้โดยที่ผ้าไทยอ่ะใส่สวยเขาก็มีโครงการรณรงค์ของพัฒนาชุมชนก็ใส่ผ้าไทยให้สนุกก็คือในโครงการในจังหวัดชัยนาทเขาเน้นนะคะว่าต้องถ้าใส่ผ้าไทยก็ต้องเป็นผ้าของเนินขามไม่เสื้อของผู้ชายก็จะเป็นผ้าขามผู้หญิงก็จะเป็นผ้าสิ้นแล้วเขาหรือมากเขาจะไม่ตัดเขาจะนุ่งแล้วก็จะไปที่ไหนอ่ะเขาเห็นเขาจะรู้เลยว่าเป็นผ้าเนินขามเพราะว่าด้วยลวดลายการให้สีแล้วก็ด้วยราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นก็คือมีโอกาสที่จะได้สวมใส่ได้แล้วก็ทุกยุคทุกวัยมีโอกาสได้ใส่ตัวนี้ได้ค่ะ
1: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าแล้วในพื้นที่แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางในการนำผ้าไปขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บ้านเนินขามได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการจำหน่ายผ้าลาเวียงผลตอบรับถือว่าเป็นไปด้วยดีเพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้กลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นอีกด้วย
2: ก็เราก็จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราก็ขายใน Facebook แล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เพื่อจะกระจายผ้าในชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นครับเสียงตอบรับจากขายออนไลน์ก็คือได้ผลดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ผ่านลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่สนใจผ้าไทยก็จะได้มาชมผ้าทอของเราครับเพื่อไปสวมใส่ในชุมชนนะครับก็คือไปวัดอะไรเงี้ยก็จะให้เด็กใส่ผ้าไทยของเราเยี่ยมบ้านเนินขามเพื่อเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไปโรงเรียนก็คือปลูกฝังให้เยาวชนอ่ะใส่ทุกวันศุกร์ใส่เสื้อลาวแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ใส่ผ้าถุงด้วยอะไรเงี้ยครับในชุมชนก็มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับเราก็อยากสืบทอดวัฒนธรรมผ้าทอเราอย่างบ้านเนินขามนะครับแล้วก็เพื่อให้ไม่ให้สูญหายไปนะครับแล้วไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นนะครับแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานสิ่งที่เรารักคือผ้าทอครับ
1: แม้ว่าผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าทอลาเวียงจะได้รับการสืบสารและยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมก็ตามแต่การส่งเสริมให้กลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจชุมชนก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกันซึ่งทุกฝ่ายในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเพิ่มคุณค่าของผ้าให้สูงขึ้น
3: ในส่วนของการสืบสานผ้าทอลาเวียงนะครับคือในชุมชนเองเนี่ยเรามีกลุ่มทอผ้าทั้ง12กลุ่มในชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วในชุมชนเองเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมให้เยาวชนนะครับโดยการปลูกฝังให้เป็นต้นกล้าลาเวียงของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามในการที่จะสานต่อในเรื่องของงานวัฒนธรรมในเรื่องของการทอผ้าต่อจากรุ่นก่อนนะครับก็คือเยาวชนก็จะเป็นคนสานต่อนะครับในส่วนของการทอผ้าที่จะอยากให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยนะครับเราอยากให้มาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผ้าทอให้มีระดับมีคุณภาพที่จะจำหน่ายในระดับประเทศได้นะครับอย่าง12กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มทอผ้าบางกลุ่มที่ยังไม่ได้โอท็อป5ดาวนะครับแต่ทีนี้เราอยากให้ทั้ง12กลุ่มเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับอยากให้ได้รางวัลโอท็อปเนี่ยสัก1ดาว2ดาวนะครับเพื่อที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอเราเนี่ยไปสู่ระดับประเทศนำไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยนะครับให้ขับเคลื่อนว่าไปพร้อมๆกันได้ทั้ง12กลุ่มครับ
1: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มในชุมชนแล้วภาคส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาเวียงด้วยการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและพร้อมนำความรู้เรื่องผ้าไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆในโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณค่าอีกด้วย
4: ครับสิ่งหนึ่งที่ในภาควิชาการนะครับที่จะมองเห็นนะครับที่สิ่งแรกเลยก็คือประทับใจก็คือสีสันที่มีลักษณะที่โดดเด่นนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นผ้าสิ้นสีแดงนะครับที่เป็นลักษณะโดดเด่นแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับตรงนี้เองเป็นจุดขายนะครับที่หลายๆพื้นที่นั้นไม่มีแบบชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับแล้วก็มีการตั้งแต่วิธีการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจันการจำหน่ายอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าลาเวียงบ้านเนินขามที่เราควรที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับผมเอกลักษณ์นะครับที่โดดเด่นของผ้าทอไทข้างของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับแล้วก็มีกระบวนการทอมีกระบวนการที่จะให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าขึ้นมานะครับจนถึงการจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามครับในส่วนของภาคราชการนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับมีส่วนที่จะผลักดันนะครับก็คืออาจจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่สามารถที่จะสนใจในการที่จะสืบทอดนะครับภูมิปัญญาการทอผ้านะครับแล้วก็การจำหน่ายนะครับแล้วก็การถ่ายทอดความรู้นะครับมีการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่อันนี้ก็คือภาคราชการจะต้องบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับสถานศึกษาในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะต้องมาจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้แล้วก็ต่อยอดพัฒนายุวชนนะครับที่จะมาสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าไทยข้างลาเวียงบ้านเนินขามครับผม
1: นอกจากความสวยงามที่แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าทอลาเวียงบ้านเนินขามและการส่งเสริมและต่อยอดอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างมูลค่าจากคุณค่าของผ้าทอจนนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในที่สุดซึ่งผ้าทอไทยครั่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2555

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว
3: ลึกซึ้งอร่อยมากมาก
4: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
4: เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
4: อร
3: ่
4: อย
3: อร
4: ่อ
3: ยหนึ่งสองสามชีส
4: วันลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah. Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
8: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชีย

0: สวัสดีครับตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกเราทั่วไปว่าวังหน้ามีตำแหน่งเป็นจอมทัพหน้าผู้มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชย่อมตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยประกอบด้วยคุณวุฒิเป็นที่ปรากฏตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อดำรงพระราชอำนาจและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร
1: ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกสถาปนาสมเด็จพระมหาอุปราชสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5รวม6พระองค์พระองค์แรกคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ไม่ได้เสด็จประทับณพระราชวังบวรสถานมงคล

0: องค์ที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ที่4สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสัตติพลเสนพระปิตุลาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบวรราชาพิเศษดำรงพระเกียรติเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ภายหลังจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชและโปรดให้ตั้งตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารขึ้นสืบสันตติวงศ์แทนเพื่อความเข้าใจและสอดคล้องกับธรรมเนียมของนานาอารยประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยในขณะนั้นครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเทพราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเทพราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระสดมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์

ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภั

ไรควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดมีไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วม น้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยเลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษานี่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและไม่มีล้างจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเพาะลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนที่คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดๆๆล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
4: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่งรู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
8: ผักอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
3: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์นะ ที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมีความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
11: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
10: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
9: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
12: ่ๆแต่นะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกเขาดี

0: องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันก็คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
0: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลย

0: เด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
1: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมรุไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแ

0: ลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องผ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: 在蹲。中午安，中午安，中午安，中午安，中午安。
1: Play and learn.คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมคะการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมันนี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั

0: ด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยากันทวงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah
0: ก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MATการแข่งขันเวิลด์มาลายูชาเลนจ์การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
4: ได้แก่
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจินันแม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงานโอเพ่นเฮาส์ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10บาท

0: อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8 นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3 ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3 ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะวันนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็จะมาเรียนเรื่องได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
1: เป็นพลังเป็นอาวุ

0: ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ยอัน
3: นี้คือฤดูฝนค่ะ

0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
1: ฤดูร้อนค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
1: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นป.ปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทําให้เรารู้สึกอยากมาสนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทําให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนได้อุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจําวันการไปทํางานค่ะในอนาคตค่ะ
4: การศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษา

0: บูรณาการกับหลักสูตรที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะคุณมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

รามายณะหรือนิทานเรื่องพระรามซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อรามเกียรติ์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียถือเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนิทานเรื่องพระรามนี้มีเนื้อหาเขาความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเข้ามาสู่อินเดียของชาวอารยันแล้วทำสงครามต่อสู้กับชนพื้นเมืองทางตอนใต้เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธกาลแต่เดิมเป็นเรื่องที่ใช้เล่าและขับร้องสดุดีวีรบุรุษชาวอารยันทำให้เรื่องราวมักถูกต่อเติมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คติความเชื่อเรื่องเทพในคัมภีร์พระเวทจนกระทั่งนับถือว่าพระรามเป็นองค์นารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็นเรื่องเล่าเหล่านี้ต่อมามีผู้รจนาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหลายสำนวนแต่ที่นับว่าเป็นเอกคือรามายณะของฤาษีวาลมิกิครั้งเมื่อชาวอินเดียเดินทางมาติดต่อกับประชาชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นำวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่รวมทั้งเรื่องรามายณะนี้ด้วยแทบทุกประเทศในดินแดนแถบนี้อันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวเวียดนามและพม่าต่างก็มีศิลปกรรมอันเนื่องมาจากรามายณะและวรรณคดีรามายณะฉบับที่มีอยู่ในภาษาของตนทั้งสิ้นส่วนของประเทศไทยนั้นเข้าใจว่ารามเกียรติ์เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนไทยมานานนับพันปีประจักษ์พยานสำคัญคือพระนามของกษัตริย์และชื่อสถานที่ในสมัยสุโขทัยต่างก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและชื่อถ้ำพระรามเป็นต้น

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนานัปปการและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกว่าลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแท่งศิลาทรงกระโดมทำจากหินทรายแป้งมีความสูง111เซนติเมตรกว้างด้านละ35เซนติเมตรมีอักษรจารึกทั้ง4ด้านเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนขึ้นครองราชสมบัติรวมถึงการพรรณนาสภาพของบ้านเมืองการปกครองขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้ทรงพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งริมเนินปราสาทกลางเมืองสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2376และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชะลอมาเก็บรักษาไว้ในกรุงเทพมหานครจนทุกวันนี้ด้วยความเป็นเอกสารที่เก่าแก่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมความเจริญของกลุ่มชนยุคสุโขทัยในอดีตองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนยกย่องให้จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546

0: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมงานพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์

ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิทให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิทฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้น

สิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาแล้วผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

0: เริ่มแรกๆก็ทําปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทําให้สินค้าล้นตลาดและทําให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจําหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทําให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับแล้วก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการตัดซื้อครับตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทํานาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทําตรงหน้าอย่างไร นะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
4: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เมืองคูบัวตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี

แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากถึง60แห่งในจำนวนนี้มีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยอาคารโบราณสถานว่าสร้างเพื่อเป็นพุทธสถาน

โบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัวนั้นมีการสร้างเป็นอาคารพุทธสถานสองลักษณะได้แก่พุทธสถานฝ่ายเถรวาทพุทธสถานฝ่ายมหายาน

ระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่าสี่ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มี

0: การย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งอะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิ

0: ะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: ื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอ
1: คะอ่อนๆ อ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
2: โอ้หนาว
0: อันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
2: งมากเลย
0: โหหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่าอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกัน
2: ไปตะเลื่อนไปตะเลื่อน
0: อุ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะ

พามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: งอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ๆยาวตัวนี้น่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบแล้ว
0: มันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่คะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เน
0: าะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม
0: ่จ้ะใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคน
0: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
0: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: ไปเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิ่งมันคุดง่าย
1: เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
0: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ่ะ
0: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน
0: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่า
1: ออ
0: กหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกคือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: ได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอั้งนะคะก็คือลาบดาราอั้งค่ะลาบดาราอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จ๋าผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะเนี่ย
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ครับเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: มันขาดคิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ต่ม
0: ิน
1: ตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: เปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: คะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้เปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีอันนี้ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮมุกเตอร์
0: แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่ แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลย ไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: นี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: สงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มชุดก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: บ๊ายบายครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: นั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: ไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะ

0: การต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชาอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญนิจโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัจยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดพระพายหลวงมีเจดีย์องค์หนึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไปที่ในเมืองสุโขทัยองค์เจดีย์ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของวัดระหว่างวิหารและมณฑปลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนชั้นขึ้นไปแต่ละด้านและแต่ละชั้นประดับด้วยแถวพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มซึ่งมีไม่ต่ำกว่า3ชั้นลักษณะเจดีย์ที่มีการออกแบบเช่นนี้ปรากฏหลักฐานอยู่ก่อนแล้วในศิลปะลังกาและศิลปะหริพุนชัยและในสมัยหลังสุดนั้นพบว่ามีการพอกอิฐปิดทับซุ้มพระพุทธรูปเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อทำเป็นฐานแบนเรียบแบบฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ซ้อนชั้นกันขึ้นไปพิจารณาแล้วเจดีย์องค์นี้ในสมัยหลังสุดน่าจะมีรูปทรงที่สมบูรณ์เป็นทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมนั่นเอง
1: จะไปไหนน่ะ
2: เออขอโทษครับคืออิดอยากไปดูพระองค์นั้นนะครับ
1: เฮ้ยร้านไม่ควรจะเดินไปบนกองอิดมันเป็นการทำลายหลักฐานในอดีตควรจะเดินบนพื้นแบบนี้มาเดินตามปู่มา
2: ครับคุณปู่เอ๊ะเอาก้อนอิดมาปิดทับแบบเนี้ยท่านก็หายใจไม่ออกสิคะคุณปู
1: ่ปู่คิดว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาคงจะสร้างให้เห็นเต็มองค์นั่นแหละแต่คติความเชื่อในสมัยต่อมาอาจจะเปลี่ยนไปพอมรณะใหม่ก็เลยก่ออิฐปิดทับองค์พระเอาไว้เพื่อให้ได้รูปแบบเจดีย์ตามที่ต้องการ
2: แล้วทำไมองค์นั้นถึงไม่เดินล่ะครับคุณปู
1: ่อ๋อนั่นน่ะกรมศิลปากรรื้อออกเองเอาไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษายังไงล่ะ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำคัมภีร์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ5ถึง7บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะครับโดยข้อมูลนั้นก็จะมีข้อมูลแค่1ชุดนั่นเองนะครับแผนภูมิแท่งนี้เราก็มักจะนำเสนอนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบกันของข้อมูลนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้ถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลนะครับที่เหมือนกันเนี่ยตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยอย่างที่ครูเคยได้สอนนักเรียนไปนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำข้อมูลนะครับมาเขียนในที่เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีวิธีการเขียนอย่างไรมีข้อสังเกตอย่างไรเราจะมาดูในกันชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าชื่อแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิประเภทใดครับแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิประเภทใดเอ่ยเก่งมากครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคำถามต่อไปครับแผนภูมินี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
2: จำนวนนักเรียนชั้นป.5และป.6ที่ชอบกีฬาสี
1: เก่งมากครับแผนภูมินี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นนะครับป.5 ป.6 นะครับที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆนั่นเองนี่นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนนะครับที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นั่นเองครับต่อไปครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเหมือนกับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปอาจจะต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้ผู้ที่มาอ่านหรือว่ามาศึกษาแผนภูมิแท่งของเราเนี่ยนะครับที่เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยทราบได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับนี่นะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็จะมีส่วนประกอบครับเหมือนกับแผนภูมิแท่งแต่มีส่วนประกอบหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือสัญลักษณ์นี่เลยครับที่ใช้ระบุว่าเป็นข้อมูลของชุดใดนั่นเองข้อที่4ครับถามเรียนว่าเส้นแสดงรายการแสดงข้อมูลใดตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: แสดงข้อมูลกีฬา
1: ชนิดของกีฬาใช่ไหมครับชนิดของกีฬาก็จะมีกีฬาอะไรครับ
2: ฟ
1: ุ
2: ตซอล
1: นะครับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองและกีฬาว่ายน้ำนั่นเองครับต่อไปครับเส้นนี่นะครับเส้นแสดงจำนวนจะแสดงข้อมูลใดครับจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี
2: ้
1: จำนวนนักเรียนนั่นเองนะครับจำนวนนักเรียนตัวแผนภูมิจะแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะใดครับในลักษณะใดเอ่ยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนโดยจำแนกตามชนิดของกีฬานั่นเองนี่นะครับจำแนกตามชนิดของกีฬาเลยโดยเปรียบเทียบนักเรียนของชั้นป.5 และป.6 นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะนำความรู้ตรงนี้นะครับในเรื่องของการทบทวนที่เป็นส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเข้ามาใช้ในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณานะครับพิจารณาตารางข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันตารางนี้แสดงอะไรครับนักเรียนตอบครูได้ไหมครับเก่งมาก

0: ครับตารางนี้แสดงจำนวนการเกิดของประชากรไทยครับตั้งแต่พ.ศ.2562จนถึง2565ครับที่มานะครับก็มาจากนะครับก็จะมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับจากตารางนี้แสดงข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับก็คือเป็นการแสดงจำนวนการเกิดของประชากรไทยนะครับตั้งแต่พ.ศ.2562จนไปถึง2565ข้อมูลมี2ชุดครับชุดแรกก็จะเป็นอะไรครับจำนวนของประชากรที่เป็นเพศชายนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นประชากรที่เป็นเพศหญิงอย่างปีพ.ศ.2562ครับมีประชากรที่เป็นเพศชายเนี่ย 317,708 คนใช่ไหมครับส่วนเพศหญิงเนี่ยก็จะมี 3,485 คนนะครับปี2563ครับมีเพศชายครับ 302,836 คนแล้วก็เพศหญิง 284,532 คนส่วนปี2564นะครับมีเพศชาย 285,51 คนส่วนเพศหญิงครับ 264,019 คนครับส่วนปี2565ครับมีเพศชายนะครับจำนวนประชากรที่เป็นเพศชาย 259,558 คนที่เป็นเพศหญิงครับ 242,549 คนนั่นเองเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะครับแล้วก็นำข้อมูลตรงนี้ไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งอาจจะเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงถามผู้เรียนว่าแผนภูมิชื่ออะไรครับทำไมคุณครูถึงตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะครับคุณครูขอบอกนักเรียนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลจากตรงนี้ไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าจะต้องนำไปเขียนเป็นแผนภูมิเนี่ยชื่อของแผนภูมิจะเขียนว่าอย่างไรดีนะครับอันนี้คือคำถามนักเรียนตอบอีกทีนึงครับคืออะไรนะครับ
1: จำนวนการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565
0: เก่งมากครับก็คือจำนวนการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565นั่นเองนะครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าจากข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบอะไรเป็นการเปรียบเทียบอะไรครับ
2: ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
0: จำนวนประชากรเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนี่นะครับจำแนกตามพ.ศ. ที่เกิดด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่พ.ศ. 2562จนไปถึง2565ครับคำถามต่อไปครับนักเรียนข้อมูลนี้ควรนำเสนอด้วยแผนภูมิแบบใดแผนภูมิแท่งนะครับเปรียบเทียบได้ไหมครับควรจะเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลตั้งแต่ถ้าเป็นข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยควรเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับในที่นี้มีข้อมูล2ชุดครับก็คือเป็นของเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับดังนั้นครูคิดว่าควรนำเสนอโดยใช้เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้วถ้าเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับเส้นในแนวนอนเนี่ยควรจะแสดงอะไรครับถ้าเป็นแบบแบบตั้งนะแนวตั้งนะครับแผนภูมิแบบแนวตั้งแนวนอนน่าจะแสดงปีอะไรครับปีพ.ศ.ใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นพ.ศ.ที่เกิดนั่นเองแล้วถ้าเป็นเส้นแนวตั้งนะครับแสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับจำนวนประชากรครับทีนี้แล้วด้านล่างของแผนภูมิแท่งนะครับด้านล่างของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยเก่งมากครับที่มาด้วยนะครับแสดงที่มาเพราะว่าจากตารางเนี่ยนะครับเขาได้ระบุที่มาของข้อมูลไว้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าข้อมูลนะครับที่เราจะนำมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้น ได้ระบุที่มาด้วยดังนั้นเราควรที่จะเขียนที่มากำกับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาคนที่จะมาศึกษาเนี่ยจะได้ทราบว่าที่มาของข้อมูลนั้นมาจากไหนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับในที่นี้ก็คือระบุที่มาครับมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันจากข้อมูลในตารางนี้เลยนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนนะครับสามารถบอกวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับการที่จะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราจะเขียนอะไรลงไปก่อนครับชื่อแผนภูมิเพราะว่าส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับก็จะมี1คือชื่อแผนภูมิดังนั้นอาจจะต้องเขียนชื่อแผนภูมิลงไปก่อนนะครับเราก็ได้ทำการวิเคราะห์จากตารางแล้วถูกต้องไหมครับชื่อแผนภูมิก็คือการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562จนไปถึง2565นะครับทีนี้ถามนักเรียนนิดนึงก่อนที่จะไปดูในส่วนของตัวแผนภูมินักเรียนคิดว่าคุณครูนะครับควรใช้การย่นระยะดีไหมครับ
2: ควรค่ะ
0: ทำไมถึงควรใช้การย่นระยะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีจำนวนที่มากใช่ไหมครับจำนวนของข้อมูลเนี่ยมากแล้วก็มีความใกล้เคียงกันด้วยนะครับนี่ลองสังเกตนะครับมีความใกล้เคียงของข้อมูลด้วยถ้าคุณครูนะครับใช้การย่นระยะคุณครูจะพิจารณาจากอะไรครับเก่งมากครับมีนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าพิจารณาจากจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับข้อมูลในตารางจำนวนใดครับน้อยที่สุด 242,549 นี่ใช่ไหมครับเป็นประชากรหญิงในปี2565ดังนั้นเราอาจจะใช้การย่นระยะนะครับจนไปใกล้ๆกับ 242,549 ได้ไหมครับได้นะครับในที่นี้อาจจะย่นระยะจนไปถึง 200,000 ใช่ไหมครับหรือนักเรียนบางคนบอกขอเป็น 201,000 ได้ไหม 202,000 ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คุณครูใช้การย่นระยะครับจาก0จนไปถึง 200,000 นะครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงเส้นที่เป็นแนวตั้งครับและเป็นแนวนอนเนี่ยตั้งฉากกันใช่ไหมครับตั้งฉากกันไปดูที่เส้นที่เป็นแนวตั้งก่อนนะครับแสดงจำนวนครับ
3: ระยะห่าง
0: ตรงนี้ควรที่จะมีความกว้างที่เป็นไงครับเท่ากันนะครับอาจจะวัดขึ้นไปสัก1เซนครึ่งได้ไหมครับ 1.5 เซนติเมตรได้นะครับหรือ1เซนติเมตรก็ได้แล้วแต่ที่นักเรียนจะพิจารณาเลยนะครับวัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ระยะห่างของจำนวนจะต้องเป็นไงกันด้วยครับเท่ากันไหมเท่ากันในที่นี้เนี่ยจาก 200,000 นะครับ 200,000 จนไปถึง 225,000 เนี่ยห่างเท่าไหร่ครับ 25,000 ใช่ไหมครับ 25,000 คนดังนั้นจะเป็นการเพิ่มขึ้นไปทีละ25,000 คนนะครับต่อไปก็เป็น 250,000 275,000 300,000 แบบนี้นะครับถ้านักเรียนใช้ห่าง 50,000 ต่อไปนักเรียนก็ต้องห่างเป็นไงเรื่อยๆครับ 50,000 ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ข้อสังเกตต่อไปแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดอะไรด้วยครับกำหนดสัญลักษณ์นะครับครูลืมไปนิดนึงนักเรียนครับเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรเอ่ยพ.ศ.ใช่ไหมครับตั้งแต่2562จนไปถึง2500อะไรครับ
2: 65
0: 2565นั่นเองนี่นะครับจนถึง2565มีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยครับชายนะครับจะเป็นแทนสีน้ำเงินแล้วก็หญิงนะครับแทนสีชมพูเวลานักเรียนไปเขียนนักเรียนก็ใช้ต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่จะมาเขียนความกว้างเป็นไงครับ
2: เท
0: ่ากันระยะห่างเป็นไงครับ
2: เท่าก
0: ันแต่สิ่งที่แตกต่างจากแผนภูมิแท่งที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเป็นแผนภูมิแท่งที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยจะมีแค่แท่งเดียวใช่ไหมครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยรูปเดียวแต่นี้ ข้อมูลมี2ชุดดังนั้นก็จะต้องมี2แท่งนักเรียนก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ2รูปที่ติดกันแบบนี้

0: ได้เลยดีไหมครับก็จะแสดงข้อมูลตามนั้นอาจจะมีการระบุด้วยครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับก็เขียนไว้ข้างบนด้วยว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับไว้ในส่วนปลายของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองแล้วก็มีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูตัวอย่างนะครับคร่าวๆแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะไปลงมือปฏิบัติในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันครับ
0: เดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนก็จับคู่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการแจกกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำด้วยไปดูในกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออ่านในข้อมูลในตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนไปพร้อมๆกันได้เลยครับนักเรียนครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปก็จะเหมือนกับแผนภูมิแท่งเลยใช่ไหมครับขั้นแรกที่นักเรียนจะต้องเขียนคือชื่อแผนภูมิก่อนนะครับเขียนไว้บนหัวได้เลยครับนี่นะครับส่วนบนของแผนภูมินะครับเขียนเป็นชื่อนั่นเองนี่ครับคุณครูก็อาจจะนำไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ดินสอนะครับร่างเป็นกรอบไว้ก่อนชื่อของแผนภูมินะครับคืออะไรครับครับชื่อของแผนภูมิคือการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562ถึง2565ครับนักเรียนเขียนไปพร้อมกันเลยครับนี่นะครับต่อไปครับเขียนชื่อแผนภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนที่เป็นตัวของแผนภูมิบ้างนะครับก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นอะไรครับเส้นแนวแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนนะครับที่ตั้งฉากกันนั่นเองครับ

0: ครับนี่นะครับคุณครูอาจจะลากไปสัก10เซนติเมตรนะครับแล้วก็อาจจะมีพศใช่ไหมครับเส้นแนวนอนนี้แสดงปีพศตั้งแต่2562ถึง2565นะครับมี4รายการนี่นะครับครูก็จะจุดไว้4แบบนี้นะครับเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนครับแสดงอะไรครับแสดงปีอะไรเอ่ยปีพศนั่นเองนะครับปีพศนี่เขียนไว้แบบนี้นะครับก็จะมีพศ2562ครับนี่แบบนี้เลยนะครับครับผมตรงนี้นะครับขออภัยนะครับตรงนี้ขอเขียนลูกศรมานะครับเป็นประชากรอะไรครับประชากรไทยนะครับนักเรียนคุณครูขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงขออภัยนะครับดีเลยครับมีนักเรียนต้นทางนะครับช่วยดูไปด้วยนะครับแล้วก็เส้นในแนวตั้งแสดงจำนวนใช่ไหมครับนี่เลยนะครับคุณครูก็จะกะไว้ประมาณนะครับ1เซนครึ่งนะครับประมาณ1เซนครึ่งได้ไหมได้นะครับแล้วก็จุดไว้นี่ครับแล้วก็จะมีการย่นระยะนะครับด้วยดังนั้นก็จะมีเส้นที่เป็นหยักๆแบบนี้ครับนี่เลยนะครับได้เหมือนกับครูไหมครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เริ่มจากศูนย์นะครับนักเรียนเส้นแสดงจำนวนครับคุณครูจะย่นระยะไปถึง 200,000 นะครับ 200,000 นะครับแล้วก็ห่างกัน 25,000 ครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ25,000 นั่นเองนะครับก็ต่อไปก็เป็น 225,000 นักเรียนอาจจะต่างจากคุณครูก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มทีละ 50,000 เพิ่มทีละ 10,000 ก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนได้เลยนะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าอาจจะใช้การย่นระยะไม่เป็นถึง 200,000 ได้ไหมได้นะครับจากที่ครูได้สังเกตมีนักเรียนที่ย่นระยะจนไปถึง 175,000 ด้วยครับต่อไปครับถ้าจากของคุณครูก็เป็น 250,000 นะครับนี่ครับนี่เลยนักเรียนครับ
1: เส้นแสดงจำนวนตรงนี
0: ้ควรจะมีอะไรด้วยครับมีอะไรเอ่ยที่บริเวณปลายเส้นครับหัวลูกศรจำได้ไหมครับต้องมีหัวลูกศรด้วยนะครับนี่เป็นจำนวนครับนี่เลยครับนักเรียนเห็นชัดไหมครับชัดนะครับทีนี้ เราจะกำหนดครับคุณครูจะกำหนดละรูปสี่เหลี่ยมนะครับมุมฉาก2รูปเนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับกำหนดสัญลักษณ์นั่นเองนะครับนี่กำหนดสัญลักษณ์แบบนี้เลยอาจจะข้างบนนะครับก็จะเป็นแทนเพศชายครับข้างล่างแทนเพศหญิงนั่นเองนี่นะครับแทนเพศชายและเพศหญิงครับนักเรียนครับ
1: ต่อไปครูจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: บนแผนภูมินะครับในตัวของแผนภูมิแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมี2แท่งใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปคุณครูก็จะวัดนะครับจากจุดที่มาร์กไว้เนี่ยไปทางซ้ายสักประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไปทางขวาอีก 0.5 เซนติเมตรนั่นเองแล้วก็จุดไว้นะครับนี่นักเรียนดูไปพร้อมกันนะครับอาจจะมาร์กไว้แบบนี้นี่ครับแล้วก็มาร์กไว้ครับไปซ้าย 0.5 ไปขวา 0.5 นะครับเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับ2แท่งนั่นเองเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้มาร์กไว้แล้วเดี๋ยวนะครับคุณครูจะขีดเป็นร่างไว้ก่อนนะครับโดยใช้ดินสอนั่นเองอย่างเพศชายนะครับในปี2512มี 317,708 คนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ 310,000 นะครับนี่อยู่ประมาณนี้ครูจะเขียนขีดล่างไว้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับเพศหญิงจะมี 3,485 คนก็เลย 300,000 มานิดนึงนะครับประมาณนี้ขีดล่างไว้นะครับร่างไว้ต่อไปครับปี63เพศชายมี 302,000 นะครับก็จะขึ้นมานิดนึงแบบนี้ครับส่วนผู้หญิงมี 280,000 คนนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราค่อยไประบุอีกทีนึงครับต่อไปครับเพศชายมี 285,151 นะครับในปี64ก็จะนี้นะครับไม่เกินกันนี่ประมาณนี้ส่วนผู้หญิงมี 260,000 ครับ 260,000 ก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็น 259,000 นะครับผู้ชายในปี2565ก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็240,000 นะครับของเพศหญิงในปี65ประมาณนี้คุณครูก็ได้ทำไว้คร่าวๆแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่ครับลากได้เลยครับลากได้เลยคุณครูขอลากดินสอนะครับเพราะว่าคุณครูกลัวเดี๋ยวจะต้องลบอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเละนิดนึงนะดังนั้นคุณครูขอใช้เป็นดินสอดีกว่านี่เป็นไงครับผลครูสวยงามไหมครับสวยงามนะครับ ักเรียนตอบแบบว่าไม่ค่อยเต็มใจเลยนะครับ

0: สวยไหมเอ่ย
1: สวย
0: สวยนะครับสวยนะนี่และนะครับคุณครูก็จะกำหนดครับถ้าเป็นของผู้ชายครับกำหนดสัญลักษณ์เลยนี่นะครับคุณครูใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันเป็นแบบของขวางแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะครับแทนผู้หญิงแบบเป็นจุดๆแบบนี้นะครับนี่ดีไหมดีนะครับเอาแล้วครับครูจะลงมือแล้วนะนี่ครับกำหนดสัญลักษณ์ลงไปในบนรูปนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เลยเพื่อที่เวลานะครับผู้ที่จะมาอ่านเนี่ยก็จะได้รู้นะครับว่าถ้าคุณครูใช้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็จะ
2: แสดงเพศชาย
0: นั่นเองนะครับส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนี้คุณครูจะใช้เป็นจุดนะครับนี่แทนด้วยเพศหญิงนั่นเองตอนนี้นักเรียนถึงไหนกันบ้างแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยใกล้แล้วนะครับมีนักเรียนบางคนเสร็จแล้วด้วยนี่นำคุณครูไปเลยนะครับโอนครูของคุณครูนี่สวยงามมากเลยนะครับคุณครูจะเขียนระบุนะครับจำนวนไว้ข้างบนตรงนี้ด้วยครับนี่ครับและนี่นะครับก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับเหลืออะไรเอ่ยที่มาของข้อมูลด้วยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับเขียนที่มาของข้อมูลได้เลยนะครับมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับโอ้โหคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปรบมือให้ครูด้วยครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเทียบดูกับตัวอย่างของนักเรียนบ้างนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้คุณครูนะครับก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจากเพื่อนๆต้นทางกันบ้างนะครับนักเรียนต้นทางว่าได้นำเสนอออกมาในรูปของแผนภูมิแท่งหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างสวยงามหรือไม่นะครับแต่เชื่อว่าของคุณครูจะต้องสวยงามมากกว่าแน่นอนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูไปพร้อมกันเลยครับและนี่ครับเป็นผลงานของ นักเรียนนะครับเพื่อนๆทางต้นทางนั่นเองนักเรียนปลายทางเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับดูไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่เพื่อนทำมานั้นถูกต้องหรือไม่องค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับ
1: สวยค่ะ
0: โอ้สวยงามมากเลยนะครับทั้งลายมือตัวหนังสือนะครับทั้งความเรียบร้อยเนี่ยสวยงามมากๆเลยลองเทียบสิครับของคุณครูกับของเพื่อนๆนี่ในสวยกันครับของคุณครูใช่ไหมครับขอไม่ใช่นะครับนี่นะครับมีนักเรียนหลายคนบอกว่าของเพื่อนน่าจะสวยกว่านะครับดังนั้นคุณครูโชว์ตรงนี้เลยแล้วกันมีในส่วนของหัวแผนภูมิครับแสดงชื่อของแผนภูมินั่นเองแล้วก็จะมีตัวของแผนภูมินะครับมีการย่นระยะจาก0จนไปถึง 200,000 ครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับก็คือปีพ.ศ.ตั้งแต่2562จนถึง2565ครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผนภูมินะครับมีการอะไรด้วยเอ่ยกำหนดสัญลักษณ์นะครับผู้ชายเนี่ยคุณครูสังเกตจะเป็นแทนด้วยสีน้ำเงินใช่ไหมครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยคือแทนด้วยสีอะไรเอ่ยสีชมพูนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณครูดูความเหมาะสมของความสูงของแท่งแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลแล้วก็ในส่วนของที่มาก็ได้ระบุไว้ด้วยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของเพื่อนอีก1คนด้วยนะครับนี่ก็ครบเช่นเดียวกันทั้งชื่อตัวแผนภูมิแล้วก็ที่มาครับนี่เลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะทำได้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยปรบมือดังๆเลยโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันได้เลยครับไปเลยครับและเราก็ได้เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปครับจากตัวอย่างที่ตรงนี้นะครับที่ครูยกมานั้นก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิครับตัวของแผนภูมิถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยนะครับกำหนดสัญลักษณ์แล้วก็ได้ระบุในส่วนของที่มาไว้ด้วยนักเรียนสังเกตนะครับถ้าข้อมูลมี2ชุดการกำหนดสัญลักษณ์ก็มีการกำหนดอยู่เป็นไงครับ2อย่างนะครับอย่างนี้ก็มีอย่างแผนภูมิแท่งอันนี้ก็จะมีเพศชายแล้วก็เพศหญิงนั่นเองครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมครับกลุ่มละ2คนครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กำหนดให้ครับนี่เลยนะครับเป็นตารางแสดงราคาทองคำที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565ครับนี่นะครับแล้วก็ได้ระบุที่มาไปด้วยว่ามาจากสมาคมค้าทองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละคนนะครับช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ร่วมกันกำหนดช่วงบนเส้นแสดงจำนวนนะครับแล้วก็การย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนด้วยนะครับเพื่อการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นนักเรียนสังเกตจากค่าที่น้อยที่สุดถูกต้องไหมครับจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดเนี่ยน้อยที่สุดคืออะไรครับจากข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับต่ำที่สุดเนี่ยนะครับราคาทองต่ำที่สุดในปี2561คือ 18,150 ดังนั้นนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้การย่นระยะไปใกล้ๆกับ 18,150 อาจจะเป็นถึง 15,000 ได้ไหมครับได้ 16,000 ได้ไหมครับได้นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นจำนวนระยะห่างที่เท่ากันด้วยนะครับเอาเลยครับตอนนี้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูแต่ละคู่นะครับช่วยกันกำหนดว่าจะย่นระยะจนไปถึงจำนวนใดนะครับแล้วก็ลงมือเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลงานของเพื่อนๆกันสักนิดนึงแล้วก็ร่วมดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีจุดไหนที่อยากจะต้องเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่เลยสังเกตนะครับนักเรียนครับจากทางนี้ก่อนนะครับจุดสังเกตเลยชื่อของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้ควรเขียนคำว่าตารางไหมครับเพราะว่าไม่ได้แสดงข้อมูลโดยใช้ตารางแล้วใช่ไหมครับเป็นการแสดงข้อมูลก็คือราคาทองคำที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นจากตัวอย่าง2แบบนี้นะครับอันนี้น่าจะต้องแก้นิดนึงนะครับต่อไปครับบริเวณในส่วนของตัวแผนภูมิอันนี้ไม่มีปัญหาครับจากทั้ง2เนี่ยทำมาได้ถูกต้องนะครับคุณครูดูจากความสมเหตุสมผลของความสูงของแท่งแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับมีการย่นระยะด้วยจาก0จะไปถึง 15,000 นะครับแล้วก็เส้นที่เป็นแนวนอนนั้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการตั้งแต่ปี2561จนไปถึง2565นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยแต่สังเกตนะครับจากนี่แบบนี้นะครับที่เพื่อนๆต้นทางได้ทำมามีการระบุนะครับจำนวนไว้ด้วยบนแท่งนะครับเพื่อที่คนที่จะมาอ่านเนี่ยจะได้ทราบนะครับว่าอ๋ออย่างปี2561นะครับราคาทองที่สูงที่สุดก็คือ 23,300 นั่นเองมีการระบุไว้ด้วยก็ถือว่าละเอียดดีนะครับดีมากเลยแต่ว่าทางซ้ายตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องระบุไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมทีหลังได้แต่ในส่วนนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนักเรียนก็ได้กำหนดสัญลักษณ์มาด้วยว่าแทนราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็แทนราคาต่ำที่สุดนั่นเองคุณครูก็ถือว่านะครับผ่านนั่นเองนะครับถือว่าให้ผ่านเลยแบบนี้อาจจะมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยครับครับและนี่ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่คุณครูได้ลองเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบออกมานะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิครับนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแผนภูมินั่นเองนะครับแล้วก็ระบุที่มาของข้อมูลด้วยมีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับที่เป็นสีน้ำเงินนี้ก็แทนราคาสูงสุดแล้วก็สีชมพูนะครับแทนราคาต่ำสุดนั่นเองแล้วก็มีการย่นระยะนะครับจาก0จนไปถึง 15,000 ครับแล้วก็อะไรครับมีการระบุไว้ด้วยนะครับว่าอย่างปี2561เนี่ยนะราคาสูงที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มี 2,300 นั่นเองนะครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะครับตามองค์ประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับทีนี้ฝากแบบฝึกหัดที่ 3.4 ครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำต่อเป็นการบ้านด้วยนี่เลยนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้ครับเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับซึ่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะครับซึ่งต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยนั่นเองครับนี่เลยนะครับส่วนองค์ประกอบนะครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยเลือกใช้ข้อมูลที่กำหนดนั่นเองก็อาจจะเป็นขั้นที่ยากกว่าวันนี้ไปสักนิดนึงนะครับก็ขอให้เรียนได้ตั้งใจแบบนี้ในทุกๆชั่วโมงเลยครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.5 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันแม่คะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: แฟร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ

0: ิวเพื่อความเป็นระเบียบเพราะทุกคนมีสิทธิเท่ากัน
1: ใช่ต้องเคารพสิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิวด้วยนะ
2: ฮะเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะ
3: ผมไม่แซงคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: ติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทำนายไปหางลงถ้าใช้ไปหางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: ที่นี่เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
6: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
7: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV